0: างคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วใช่ไหมคะใส่ใต้โต๊ะไว้เรียบร้อยเด็กๆก็จะมีความพร้อมในการเรียนนะคะเตรียมดินสอยางลบมาหรือเปล่าเตรียมเด็กๆปลายทางเตรียมมาพร้อมไหมคะพร้อมเหมือนกันเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วโอเมกเตรียมมาพร้อมไหมคะเตรียมอะไรมาบ้างที่ครูกุ้งถามยางลบดินสอเอามาไหมเอามานะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปอาชีพในฝันของเรากันตามคำศัพท์ที่ครูกุ้งมีให้มาดูเลยค่ะรีวิวพร้อมๆกันรีวิว
1: ร
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ว
0: คือทบทวนคำแรกเลยค่ะเรียกได้ทับศัพท์เลยเชฟเป็นเสียงตัว C กับตัว H เป็นเสียงตัว C กับตัว H ลงท้าย the letter F ออกเสียงให้ชัดเชฟเยี่ยมมากไปต
2: ่
0: อนึกไว้นะว่าเราจะเป็นอาชีพในฝันอะไรเรียนแล้วต้องจำให้ได้ไม่เราไม่ออกเสียงไพลอตชัดเจนหรอก
1: pilot
0: ลงท้ายด้วย letter T ขึ้นต้นด้วย letter P P ซาวเพอร์ปั้นดินครับกูกุ้งได้ยินเสียงปันกับปั้นดินเขาคุยกันก็เลยเรียกตกใจเลยเป็นอาชีพในฝันของตัวเองไหม
2: เป็น
0: ไหมคะเป็นและคำนี้เราเรียกว่าอะไรครับปันเรียกว่าอะไรคะอ้าวไม่มีเสียงแล้วต้องตั้งใจฟังนะลูกตกใจเลยกูกุ้งเรียกตะกี้นี้ฮึเลยเนาะอ้าวพร้อมกันเพอร์ไพลอตดูปากกูกุ้งเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ปั้นดินกับปันเป็นฮ่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
2: P
0: letter อะไรลูก
2: P
0: แมนยูขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก
2: P
0: ลงท้ายด้วย letter อะไรคะ
2: T
0: เยี่ยมมากออกเสียงพร้อมๆกันใหม่
2: pilot
0: เยี่ยมเลยค่ะ
2: doctor
0: เรียกว่าอะไรนะลูก
2: The doctor
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: B
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: B
0: ไม่ใช่ B ถ้า B เบอร์ต้องเป็นตัว D วิธีการเขียนตัว D กุ้งให้เทคนิคปลายทางด้วยนะคะต้องเขียนเป็นตัว C ก่อนไหนลองชูนิ้วขึ้นมาอ้าวโค้งเป็นตัว C สิโค้งเป็นตัว C แล้วก็ปิดประตูลงมาพร้อมๆกัน
2: The doctor
0: เป็นอาชีพในฝันของใครไหมเป็น dream job ของใครไหมไปต่อนะคะหมอฟันหรือเราเรียกเป็นทันตแพทย์จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรเก่งมากถ้วยฟูจำได้
2: The dentist
0: อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพฟันด้วยต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ2ครั้งตอนกลางวันกับตอนกลางวัน
2: ไม่ใช่
0: ตอนเช้ากับตอนเช้ากับตอนกลางคืนนึกว่าตอนกลางวันกับตอนกลางวันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตอนเช้าตื่นเช้ามาก็ต้องแปรงฟันละตอนกลางคืนก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันละเวลาแปรงก็ต้องแปรงให้สะอาดบางคนรีบแปรง1 2 3วางไปเลยได้ไหมหาเดนทิสแน่นอนเดนทิสพร้อมกันเดนทิสเยี่ยมมากเด็กๆก็ต้องดูแลช่องปากของตัวเองด้วยเพื่อให้สุขภาพฟันเราแข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปหาเอาจริงๆนะครูกุ้งคนหนึ่งนะแอบกลัวแต่พอไปหาหนึ่งครั้งก็จะได้ต้องไปหาบ่อยๆเพื่อดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงนะคะไปต่อเลยมีคนคำศัพท์เนี้ยมาแสดงว่าเป็น dream job ของเราที่เตรียมมาใช่ไหมคะภาษาอังกฤษของเราตอนนี้เรามีหลายอย่างหลายคำบางคนเรียก police บางคนเรียก policeman ครูกุ้งวันนี้เพิ่มไป1คำ police officer พร้อมกันใหม่
2: police officer
0: อย่าลืมนะคะ police officer เพราะว่าเราใช้คำนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเห็น police officer เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายไหมใช่ไหมผู้หญิงก็มีไหมคะ
2: ม
0: ีผู้ชายก็มีสมัยก่อนกุ้งก็จะเรียน policeman แต่พอเป็นปัจจุบันเนี้ยคือเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาแล้วนะคะได้ทั้งสองเพศเลยเราก็เรียกคำนี้ว่า
2: police officer
0: ขียนติดกันไหมลูก
1: ไม่ติด
0: ไม่ติดกันนะอ้าวเป็นอาชีพในฝันของใครไหมคะเป็น dream job ของใครไหมเป็นตั้งใจเรียนให้ดีๆเลยนะคะแล้วอาชีพนี้ส่วนใหญ่หน้าที่หลักเขาทำอะไรกันบ้าง
1: จ
0: ับโจรเป็นหลักเลยเหรออ้าวเห็นหน้าโรงเรียนเราบ้างไหม
1: เห็น
0: เห็นไหมคะ
1: บอกรถ
3: บอกรถ
1: บนรถ
0: ช่วยเหลือนักเรียนในการข้ามถนนใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยเกิดความไม่ปลอดภัยที่บ้านเช่นอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมแล้วเราได้ยินเอ๊ะเหมือนมีคนเข้ามาในบ้านเรานะเราก็โทรหา police officer ได้เลยนะคะก็จะมาช่วยดูแลเราดีไหมดีไหมคะดีดีจังเลยถ้าเป็นอาชีพนี้คือช่วยเหลือประชาชนทุกคนได้หมดเลยแสดงว่า my dream job ของนาวาอยากเป็นใช่ไหมเห็นยกมืออยู่แสดงว่าชอบช่วยเหลือประชาชนชอบช่วยเหลือคนทั่วไปดีมากเลยนะคะไปต่อเลยอาชีพในฝันของกุ๊กกุ้ง dream job ของกุ๊กกุ้งเลยเราเรียกว่าอะไรนะใครจำได้กุ๊กกุ้งบอกแล้วไฟอะไรนะเยี่ยมมาก firefighter เน้นคำว่า fight นะคะ firefighter สมัยก่อนกูกุ้งก็เรียก fireman เหมือนกัน fireman แต่ทีนี้ก็เป็นผู้ชายคนเดียว man คือผู้ชายก็คืออาชีพเนี้ยเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละเราก็เลยเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่เรียกว่า firefighter เป็นแบบนักผจญเพลิงนักต่อสู้กับเพลิงไฟแต่ไม่ได้ต่อสู้กับเพลิงไฟอย่างเดียวเพราะบีดบอกแล้วว่าเขาไปช่วยตัดต้นไม้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะเพราะเขาจะมีรถคันสูงๆแล้วยกขึ้นอ่ะแล้วก็จะช่วยตัดต้นไม้ดูแลประชาชนเหมือนกันไหมเหมือนกันช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะเหมือนกันนะคะไปต่อมาทวนคำศัพท์กันหน่อยดีกว่านาวาในนี้มี dream job ของนาวาไหมคะมีเรียกว่าอะไรคะมานาวาบอกว่าถ้าพูดตรงนั้นเสียงเบามาบอกกูกุ้งหยิบไมโครโฟนมาเลยมี dream job ของนาวาไหมเดินออกมาเลยค่ะมี dream job ของนาวาไหมคะมีครับ
4: มีครับ
0: เอ๊ะอยู่ในภาพนี่มีแล้วแล้วเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะไม่มั่นใจชี้ให้ดูหน่อยคำไหนคำนี้เขาเรียกว่า police officer เยี่ยมมากนาวาต้องจำให้ได้เราเรียกว่าอะไรนะ
4: police officer
0: เยี่ยมมากปันจากรูปนี้มีอาชีพในฝันของตัวเองไหมคะมี dream job ไหมนายปันมาปันจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเนาะได้คำว่าอะไรนะ
4: firefighter
0: เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเพราะเป็น dream job เหมือนกันเลยใช่ไหมคะโอเมกมี dream job ของโอเมกไหมมีในภาพมีเป็นคำไหนเนาะโอเมกมาบอกหน่อยคำว่าอะไรนะ
4: chef
0: ฟังๆกันใหม่ chef เยี่ยมมากโอเมกกุ้งหิวข้าวจะทำอะไรให้กุ้งทานดี
4: ไก
0: ่ทำไก่อะไรคะไก่ต้มเนาะทำไก่ต้มให้กุ้งทานเนาะโอเคขอบคุณโอเมกมากค่ะอุ๋งมี dream job ที่อยู่ในภาพนี้ไหมคะที่อุ๋งได้เตรียมมาไม่มีแล้วอุ๋งเตรียมคำว่าอะไรมาเลยอุ๋งบอกว่าไม่มีในภาพนี้มาทายกันว่าอุ๋งมี dream job ของตัวเองอะไรคะหันหน้าไปที่หน้าจอให้เพื่อนๆปลายทางดู dream job อาชีพในฝันที่อุ๋งอยากเป็นในอนาคตอุ๋งคิดว่าอุ๋งอยากเป็นอะไรคะคำว่าอะไรลูก
4: teacher
0: มาเป็นครูกุ้งเองสอนภาษาอังกฤษไหมคะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษได้อยากสอนวิชาอะไรคะ
4: ภาษาไทย
0: โอ้อยากสอนภาษาไทยเยี่ยมมากไม่มีในจอเนาะแต่อุ๋งจำได้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วบีดล่ะในจอนี้มีไหมคะบีดมาเลยคุณครูปลายทางช่วงนี้ก็ลองคุยกับเด็กๆในห้องดูว่า dream job ของเด็กๆเป็น

0: อาชีพที่คุณครูนำเสนอหรือเปล่านะคะมีไหมมีในภาพนี้ไหมคะมีเป็นอาชีพอะไรเอ่ย
1: police officer
0: โอเคเยี่ยมมากเรียกอ้าวมีคนยกมือกัปตันอยากมาบอกใช่ไหมคะว่าตัวเองมี dream job อะไรมาเลยค่ะมีในภาพไหมลูกมีนะคะเอ๊บอกเพื่อนๆปลายทางเลยอยาก dream job ของกัปตันคืออะไรคะ
1: firefighter
0: เยี่ยมมากอ่ะนั้นเราไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันนะโอเคอ้าวขอบคุณเด็กๆมากเลยค่ะกัปตันเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเลยขอบคุณมากค่ะดีมจ็อบของเด็กๆพอมีละจำไว้ในใจนะเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดมาเป็นภาพเพราะเราต้องใช้ในการฝึกสนทนาไปดูสไลด์ต่อไปนะคะเราจะมาฝึกพูดการ speaking practice ต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้คราวนี้แหละเด็กๆก็จะต้องพูดเกี่ยวกับการบอกว่าสมมุตินะอนาคตโตขึ้นคุณทำอาชีพอะไรเราต้องถามเป็นภาษาอังกฤษว่า what do you do listen and repeat after me what do you do คนแรกพอตอบเลยแล้วก็ตอบ I am a chef อีกหนึ่งรอบนะคะคุณกุ้งถามนะ what do you do
2: I am a chef
0: what do you do
2: Dentist. I am
0: อีกรอบหนึ่งนะคะ One more time. What do you do?
2: I am a dentist.
0: What do you do?
2: I am a doctor.
0: เยี่ยมมาก What do you do?
2: I
0: am a police officer. What do you do?
2: I
0: am a firefighter.I am a firefighter เยี่ยมมากเลยเป็นคำถามง่ายๆคำถามถามว่าอะไรนะลูก
2: What do you do
0: What ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
2: W
0: พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ
2: ่
0: ขึ้นต้นประโยคจำไว้เลยนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเป็นประโยคคำถามจะมีเครื่องหมายอะไรคะมงคลประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรคะเขาเรียกว่า question mark และเมื่อคำตอบลงท้ายก็จะต้องมีจุด full stop หลังคำศัพท์ปุ๊บติดมาเลยนะคะคราวนี้มาดูกันคำถามถามว่าอะไรนะลูก
2: What do you do
0: ตอบว่าอะไรคะ
2: I am a firefighter
0: firefighter ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได
2: ้
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
2: F
0: คำนี้ไหมใช่ไหมคะใช่ letter F เป็นแบบไหนทวนกันหน่อย letter F เป็นแบบไหนโค้งเป็นตะขอแล้วก็ปิดประตูลงมาขีดใช่ไหมขีดถ้ามีเส้นตรงกลางบรรทัดก็จะขีดเส้นตรงกลางบรรทัดปั้นดิน letter F ตัวไหนเอ่ยปั้นดินตกใจปั้นดินจะรู้จักไหมเนาะปั้นดินจะรู้จักไหมเนาะเรียบร้อยอ้อรู้จักด้วยตัวนี้คือ letter อะไรคะ letter อะไรคะลูก letter F sound กับตัน letter F sound เยี่ยมมากวันนี้ปั้นดินแสดงว่าทวนมาด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมปรบมือให้ปั้นดินหน่อยคำถามถามว่าอะไรนะลูก
2: What do you do
0: คำตอบ
2: I am firefighter
0: ไปต่อคำถามถามว่า
2: What do you do
0: คำตอบตอบเลยค่ะ
2: I am a pilot
0: เยี่ยมอ่ะ I am a pilot ขึ้นต้นด้วย letter ห้ามบอกนะมงคล letter P ตัวไหนเนาะกูกุ้งไม่บอกด้วยกูกุ้งไม่เฉลยด้วยนะ I am a pilot กูกุ้งไม่เฉลยด้วยนะ letter P ตัวไหนมาลุ้นกันว่ามงคลจะหยิบถูกไหมมงคลหยิบตัวนี้ right or
2: wrong
0: ร้องไม่ใช่เพราะมันจะต้องเป็นยังไง
2: เพราะมันเป็นอะ
0: ตรงข้ามกันอ้าวตัวใกล้ๆกันตรงข้ามกันเลยไม่ใช่จ้ะบางคนแอบบอกอ้าวไม่ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้จ้ะตัวนี้เราเรียกว่า letter p p สาว p p สาว p เยี่ยมมากปรบมือให้มงคลหน่อยมงคลจะสับสนเล็กน้อยและมงคลตั้งใจนะลูกจำได้ใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วย letter p ตอบใหม่นะ what do you do
2: I am
0: a pilot ลงท้ายประโยคก็ต้องมีหลังคำศัพท์ปุ๊บจุดทันทีเลยได้ไหมคะได้นะไปต่อ What do you do
2: I am a police officer
0: พร้อมๆกัน I am a police officer เยี่ยมมากกัปตันจำคำนี้ได้อุ๋ง police officer ขึ้นต้นด้วย letter อะไรอุ๋งจำได้ไหมไม่ได้มีเพื่อนแอบกระซิบแล้วถ้าอุ๋งจำไม่ได้ใครบอกอุ๋งให้ทีตัวอะไรคะ
2: ที
0: police officer เพอ
2: ที
0: ตัวอะไรคะทีอุ๋งจำได้ไหมตัวพีตัวไหนเอ่ยมาเลยเพอ police officer มีคนบอกว่าอุ๋งลุ้นอุ๋งมากเดินมาพี่เพอตัวไหนเอ่ยเบาๆแป๊บหนึ่งเพราะอุ๋งกำลังใช้สมาธิท่องอยู่หยิบมาแล้วใช่ตัว P ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ letter P ไหม
2: ใช
0: ่ letter P สาวเพอ letter P สาวคำนี้เรียกว่าอะไรนะบุญญาพรเยี่ยมมากบุญญาพรปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะเอาเสียงมาพร้อมกัน police officer ขึ้นต้นด้วย letter p อ้าวตอบครูกุ้งใหม่พร้อมกัน what do you do I am a police officer เมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีเยี่ยมมากอาชีพต่อไปค่ะ what do you doI am a doctor เวลาเราตอบเราจะไม่ตอบแบบ I am a doctor ช้าไปไหม
2: ช้า
0: ครูกุ้งง่วงนอนแน่เลยปายบอกว่าปายง่วงนอนปายจำได้ไหมว่า doctor ขึ้นต้นด้วย letter อะไร D letter D D เดอตัวไหนเอ่ยปายบอกมีเพื่อนแอบบอกใช่ไหมมีเพื่อนแอบบอกตัวนี้อ้าว letter อะไรคะ letter อะไรคะ
2: D
0: D เดอพร้อมกัน D
2: เดอ
0: The doctor
2: The doctor
0: เยี่ยมมากติดเลยค่ะมีเพื่อนแอบบอกนะ letter D จะต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ลากปิดประตูลงมาอ้าวนั่นถามอีกหนึ่งรอบ What do you doI am a doctor. What? One more time. What do you do?
2: I am a doctor.
0: เยี่ยมมากไม่ doctor doctor
2: doctor.
0: เยี่ยมค่ะ What do you do?
2: I am
0: a. อุ๋งได้ไหมคำนี้ถ้วยฟูได้ไหมได้อ้าวตอบเลยค่ะ What do you do? I am a อะไรคะเก่งมากถ้วยฟูถ้วยฟูตอบดังๆมานี่เลยถ้วยฟูเก่งมากคำนี้เด็กๆไม่แม่นถ้วยฟูแม่นอยู่อ้าวไหนถ้วยฟูมาด้านหน้าเลยค่ะเขาบอกแล้วว่า I am a dentist dentist ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ D the ตัวไหนเอ่ยมาเลยright or wrong
2: right.
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยอ้าวไหนตอบตามถ้วยฟูพร้อมๆกัน What do you do
2: I am a
0: dentist What do you do
2: I am a dentist
0: เยี่ยมค่ะ dentist ขึ้นต้นด้วย letter D
2: the dentist
0: ไปต่อเลย What do you do
2: I

0: I am a chef chef ขึ้นต้นด้วย2เสียง2ตัวอักษรตัวอะไรบ้างคะ C กับ H ตัว C กับตัว H ใครจำได้ต้องหยิบได้2ตัวเลยนะมาคนแรกเลยค่ะณัฐวัฒน์มาตัว C ตัวไหนตัว H ตัวไหน chef chef ตัว C มาคนนี้ทวนบ่อยๆอ้าวอีกตัวหนึ่งตัว HE F G เยี่ยมมากเอาเสียงพร้อมๆกันเชิร์ชเชฟ
1: เช
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ชเชฟ
0: เชิร์ชเชฟเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากเลยอ้าวนั้นถามอีกหนึ่งรอบถามอีกหนึ่งรอบ What do you do
1: I am a chef
0: I am a chef
1: I am a chef
0: ลงท้ายด้วยเธอ F ไม่ใช่แบบ I am a chef chef chef ได้ไหมไม่ได้ปั้นดิน I am a chef
1: I am a chef
0: I am a chef เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้ speaking practice เราจะใช้คำถามว่า What do you do คนแรกตอบพร้อมๆกัน What do you do
1: I am
0: What do you do
1: I am
0: เมื่อใช้ประโยคคำถามนี้เด็กๆก็จะต้องมี my dream job ของตัวเองใช่ไหมคะครูกุ้งจะให้เด็กๆวาดรูปแล้วก็ต้องมีคำศัพท์เหล่านี้เติมเข้าไปเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเติมคำศัพท์ไปได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วก็เด็กๆจะต้องวาดภาพอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้แหละใส่กระดาษแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาจับครูถามตอบกันได้ไหมคะคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางก็เป็นผู้แนะนำเมื่อแจกกระดาษเรียบร้อยให้เด็กๆวาดรูปแล้วก็ให้เด็กๆได้ฝึกพูดกันคุณครูปลายทางก็เป็นผู้แนะนำนะคะในช่วงนี้ครูกุ้งจะขอทิ้งเวลาไว้ได้ใช้เวลาตรงนี้กันนะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: หยิบกระดาษขึ้นมาเด็กๆวาดโตๆหน่อยนะวาดรูปโตๆใส่กระดาษนะรูปใหญ่ๆอ่ะถ้าเด็กๆวาดรูปเล็กๆครูกุ้งไม่เห็นนะอ้าวลงมือได้เลยค่ะวาดเลยคู่ไหนวาดเสร็จก่อนนะครูกุ้งจะให้มาพูดหน้าห้องด้วยดีไหมคะนี่นะยังไม่ต้องลงสีวาดรูปตัวเองเป็นอาชีพในฝัน Dream Job ที่เด็กๆเรียนเมื่อสักครู่นี้มีรูปอะไรบ้างDream Job ของเด็กๆจะเป็นอาชีพอะไรเนาะวาดหล่อๆเลยได้ไหมได้ไหมคะวาดตัวเรานะคุณครูปลายทางลองดูนะคะก็แนะนำคำพูดของเด็กๆได้ด้วยอุ๋งก็วาดสวยอุ๋งวาดแบบบิ๊กหน่อยบิ๊กคือใหญ่รูปใหญ่ๆครูกุ้งบอกรูปโตๆก็คือรูปใหญ่ๆนั่นแหละนะให้เต็มกระดาษ okay. เป็นไปได้เขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะ ได้ไหมค่อยๆวาดไปนะคะเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูต้องบอกได้ว่ารูปที่เราวาดเนี่ยเป็นอาชีพอะไรนะแมนยูดีมจ็อบเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นอาชีพอะไรคะ What do you do I am aอาชีพอะไรลูกเชฟป่ะ pilot I am a pilot โอเคมาครูกุ้งถามทีละคนดีกว่า What do you do
2: I am a teacher
0: I am a teacher What do you do
2: I am a teacher
0: Teacher สอง teacher แล้วนะไปต่อเลยค่ะ What do you do
3: I am a doctor
0: Doctor เยี่ยมมาก What do you doI am a pilot. เยี่ยมมาก What do you do?
4: I am a
0: police officer.
4: I am a police officer.
0: เยี่ยมเลยค่ะ What do you do? I am a น้องอยากเป็นอะไรคะครูกุ้งจะได้ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ I am a chef.
4: I am

0: a ship.
1: What do you do?
0: I am a pilot.
1: Yeah. Oh, มีไพล์ต์. Oh, yeah, yeah. What do you do?
0: I am a ship.
1: What do you do?
0: I am a firefighter.
1: Oh, firefighter. เหมือนกุ้งเลย. What do you do?
0: I am a police officer.
1: Yeah, ค่ะ. Wow. สามคนนี้What do you do?
0: I am a chef.
1: นี่ลูกเขามีแบบว่ามีหมวกเชฟเรียบร้อยแล้วนะ What do you do?
0: I am a pilot.
1: What do you do?
0: I am a chef.
1: เยี่ยม pilot กับ chef pilot กับ chef มาต่อมาต่อโอเมกโอเมก What do you do?
0: I am chef.
1: I am a chef. What do you do?
0: I am
1: จะวาดรูปอะไรคะPolice officer.
0: Police officer.
1: เอาใหม่พูดตามบุ๊กุ้งนะ I am a police officer.
0: I am a police officer.
1: โอเคเยี่ยมอุ้ง What do you do?
0: I am teacher.
1: I am a teacher. มงคล What do you do? หนูวาดรูปอะไรคะ
2: ทหาร
1: I am a soldier.
2: I am a soldier.
1: โอเคเยี่ยมมากลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มโน้ตกลุ่มโน้ตต้องตอบให้ได้นะครูกุ้งถามนักห้องแล้วแสดงว่าเด็กๆต้องมีคำศัพท์ในใจแล้วตอบให้ได้ What do you do I am a
3: พอดีเขาไม่มีนั่นในฝ
1: ัน อ่ะในฝันคืออะไรคำนี้หนูวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรลูก
4: นักดับเพลิงครับ
1: นักดับเพลิง firefighter
4: firefighter
1: เอาใหม่ I am a firefighter
4: I am a firefighter
1: fire ไหนพูดตามบุกุ้ง fire
4: fire
1: fighter
4: fighter
1: firefighter
4: firefighter
1: โอเค what do you do
0: I am a fighter
1: firefighter
0: firefighter
1: yeah ต่อไปคนสวยของกุ้ง what do you do
0: I am a teacher
1: I am a teacher คนสวยของกุ้ง what do you do
0: I am a teacher.
1: I am a teacher. ตอนนี้เด็กตอบได้หมดเลยนะอันนี้คือครูกุ้งถามเด็กๆนะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆจะต้องจับคู่มาพูดให้ครูกุ้งฟัง

0: เรียบร้อยแล้วครูกุ้งขอ1คู่เป็นตัวอย่างก่อนอ่ะบีไม่ใช่ ID ID คู่กับกัปตันมากัปตันมาหน้าห้องเลยกัปตันมาหน้าห้องเลยอ่ะมาถือรูปตัวเองออกมาเลยค่ะ ID มาถือรูปตัวเองออกมายืนข้างบนเลยใครเป็นคนถามก่อนไอดีบอกว่าให้กัปตันถามก่อนโชว์รูปโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูก่อนรูปนี้นะคะไอดีถือดีๆหันไปถามเพื่อนถามว่าอะไรคะ What อะไร
1: What do you do
0: What do you do
1: What do you do
0: ตอบเลยค่ะปอย I am อะไรคะ
1: I am a chef
0: โอเคไอดีถามเรียบร้อยตอบเรียบร้อยกัปตันถามไอดีตอบเปลี่ยนเป็นไอดีถามบ้างค่ะ
1: What do you do I am
0: fighter หันหน้ามาให้เพื่อนดูคนแรกเป็นใครคะเป็นอะไรเอ่ย What do you do I am
1: a chef
0: คนที่สอง What do you do
1: I amfighter
0: เยี่ยมมากปรบให้เพื่อนหน่อยไปต่อคู่ไหนอยากออกมาอีกมีไหมมีไหมคะคู่นี้ออกมาคือใครคู่กับใครคะต่างๆมาเลยคู่นี้มาสักครู่เขายกมือไว้อ้าวข้างบนเลยโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูกันโชว์รูปสวยๆอ้าวอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันนะคะดูนะคะเด็กๆเพื่อนวาดรูปอะไรเอ่ยเห็นชัดไหมวาดสวยด้วยเนาะอ้าวหันหน้าเข้าหากันถามคำถามว่า What do you do
1: What do you do I am a teacher
0: โอเคคนแรกถามคนที่สองตอบกลับกันนะถามบ้างค่ะ
1: What do you do I am a teacher
0: เยี่ยมมาก teacher กับ teacher เจอกันปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะไปต่อใครอยากออกมาอีกบีดคู่กับใครคะออบิดบีดคู่กับออบิดมาเลยค่ะคุณครูปลายทางลองดูนะคะให้เด็กๆจับคู่กันแล้วก็มาฝึกสนทนาให้คุณครูฟังแล้วก็หลังจากนั้นคุณครูก็สามารถที่จะประเมินเด็กๆได้ว่าวันนี้จุดประสงค์ที่เราเรียนพูดตามโครงสร้างประโยคได้ไหมโชว์รูปสวยๆขึ้นมาให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยยืนตรงๆหันหน้าไปค่ะบีดหันหน้าไปนะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะเพื่อนวาดรูปอะไรเอ่ยใช้บทสนทนาถูกไหมอ้าวคนแรกถามเลยค่ะหันหน้าไป
1: What do you do I am a police officer
0: โอเคบีถามมั่ง
1: What do you do I am a chef
0: โอเคชวนจะไปทำอาหารทานกันเลยดีกว่าเนาะไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยช่วยฟูคู่ใครช่วยฟูคู่ใครคะนาวาเปล่ามาเลยมาด้านหน้าเลยมาเลยครับอ้าวโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูเรียบร้อยนะคะรูปของเพื่อนๆสวยเลยหันไปถามคำถามกันเลยWhat do you do
1: I am
0: ที่ตัวเองวาดรูปอะไรคะ I am a pilot
1: อ
0: ้าวถามบ้าง

0: What อะไรคะ
1: What do you do
2: I am a police
0: officer
2: I am a police officer
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยเยี่ยมเลยอ้าวอะตอมกับเอวาคู่กันเปล่าคู่กันมาเลยเดี๋ยวคู่ต่อไปเนาะณัฐวัฒน์คู่ใครลูกพอยอ่ะมาเอวาว่าสวยมาเลยมาเลยค่ะด้านบนตรงนี้เลยมาใกล้ๆครูกุ้งไหนโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูวาดสวยเลยนะคะวาดเป็นตัวเองเลยเนาะเราใช้คำถามว่าอะไรนะ What do you do อ้าวคนถามคนแรกหันมาถามเลย
1: What do you do I am a teacher
0: อ้าวคนถามอีกรอบหนึ่ง What
1: What you do? I am a teacher.
0: I am a teacher. สองคนนี้น่าจะสอนโรงเรียนเดียวกันอ้าวขอณัฐวัฒน์อีกคนหนึ่งมาอีกคู่หนึ่งนะคะณัฐวัฒน์ออบีดมาบีดออพอยมาพอยคู่กับใครลูกอ้าวไม่เสร็จไม่เป็นไรอ้าวไม่เสร็จมาก่อนเลยมาลูกมาคำถามต้องใช้คำถามว่า What do you do เนาะอ้าวโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยเรียบร้อยแล้วโชว์รูปเรียบร้อยแล้วนะคะหันไปถามเลยถามเพื่อนว่า
2: What do you do
0: I am a
1: I am a police
0: officer
1: I am police officer.
0: อ้าวถามเพื่อนบ้าง What อะไรคะ
1: What did you do?
2: I am a pilot.
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยไปได้เลยค่ะอ้าวตอนนี้ครูกุ้งขอสรุปก่อนเลยในวันนี้เก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่มีอะไรแล้วนับพร้อมๆกันเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 One little, two little, three little Indians Four little, five little, six little Indians Seven little, eight little, nine little Indians Ten little Indians boy Are you ready?
3: Yes,
0: yes.
3: I am
0: Are you ready?
3: Yes, I am
0: มาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ใช้บทสนทนาการตามรูปภาพตอบตามที่วาดแล้วทวนสุดท้าย wrap up ในช่วง wrap up สุดท้ายคำถามถามว่าอะไรนะลูก
3: What do you do
0: What do you do คำตอบแรกตอบเลยค่ะ
3: I am a
0: What do you do
3: I am a
0: ปั้นดิน I am a อะไรนะรูปนี้เพื่อนติดกันหมดเลยตอบไม่ได้ I am a dentistน้องปาย What do you do ไม่พร้อมกันเลยคนละด็อกเตอร์3ด็อกเตอร์4ด็อกเตอร์เลย What do you do
3: I am
0: What do you do
3: I am
0: Police officer What do you do
3: I am
0: Firefighter เยี่ยมมากสรุปในช่วงสุดท้ายจะเป็นอาชีพอะไรเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนช่วยเหลือประชาชนนะคะมีความฝันของตัวเองแล้วตั้งใจเรียนหน้าที่เด็กๆคือตั้งใจเรียนและอีกหน่อยพอถึงเวลาเด็กๆก็จะทำตามอนาคตที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะคะในช่วงสุดท้ายของเรานี้ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ animals at home animals at home รู้จัก animals ไหมคะไม่รู้จักหมูไม่รู้จักเลยจำไว้ memory ไว้คำนี้ animals at homeเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคุณครูปลายทางรบกวนขึ้นคำนี้ไว้ที่กระดานและให้เด็กๆลองไปเสิร์ชหาค้นหาข้อมูลดูว่าเด็กๆจะทราบความหมายของคำนี้ไหมนะคะฝากไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะเราจะเป็นอาชีพอะไรแต่เราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ทำอาชีพในฝันในอนาคตให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
4: Class ready. Stay ready.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาสงเคราะห์เขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยล่ะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ

0: สิ่งที่ท่านได้พระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว้
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทำนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านปากคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้

เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวราหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ราหูเราต้องอนุรักษ์ไว้

0: แต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆนะครับผมขอขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าให้ผมทำเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับล่ะนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500 บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: มาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
1: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
2: แต่ท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
0: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
2: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
3: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
4: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
5: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
4: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
5: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
4: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
6: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้ะ
7: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมี

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึบถามว่ารามเกียรติ์เบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรช่วยคุณครูแม็กอ่านได้ไหมเอ่ยนะทอโอบอทบทออัวนอทวนทบทวนหาผลดังนั้นนะครับเรื่องนะครับที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการทบทวนการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน10นั้นตอนนี้เราเรียนรู้ไปแล้วมองปุ๊บบางคนอาจจะตอบปั๊บได้ทันทีเลยในเรื่องของการทำไมครับหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน10ดังนั้นเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการนับต่อวิธีการใช้เส้นจำนวนใช้ทำไมครับกรอบ10เข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลบวกนั้นเราเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสถานการณ์การบวกโจทย์ปัญหาการบวกโอ้โหเด็กๆเรียนรู้กันหลากหลายเรื่องเลยดังนั้นวันนี้จะมาทำไมครับทบทวนนะครับเรื่องต่างๆที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับเด็กๆต้องสามารถหาผลบวกของจำนวน2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10ได้นั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้เพียงแค่ทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมกันนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ทำไมครับโอ้โหต้องมาทำไมครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหาผลบวกหน่อยยังจำได้อยู่หรือเปล่านะผลบวกมีโจทย์มาให้นะครับแล้วเด็กๆก็ทำไมครับช่วยคุณครูแม็กหาผลบวกหน่อยว่าผลบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ไม่ได้ยินเลยพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล
0: ้วเอาละครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับข้อแรกอ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อย
1: 4บวก6เท่ากับ10
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: เท่ากับ
1: 10
0: เด็กๆปลายทางได้ไหมครับ4บวก6เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับขออีกครั้งนึงเท่ากับ
1: 10
0: เอ๊ะคิดยังไงเนี่ย4บวก6
1: อ
0: ้าวนับต่อนับต่อจากอะไรดี
1: 6
0: นับต่อจาก
1: 6
0: เอา6ไว้ไหนๆนะ
1: ใ
0: จเปรียบเทียบก่อน4กับ6ใครมากกว่ากัน เราก็จะเอาตัวมากไว้ในใจแล้วก็นับต่อจากตัวที่น้อยกว่าใช่ไหมครับเราก็จะนับต่อได้น้อยแต่ถ้าเราเอา4ไว้ในใจเนี่ยเอาตัวน้อยไว้ในใจเราก็จะต้องนับต่ออีกกี่ครั้งครับ6ครั้งก็จะมากกว่านั่นเองก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเด็กๆถนัดเลยก็ใช้วิธีการใดก็ได้ในเรื่องของการหาผลบวกนะครับอ้าวที่ครูแม็กแนะนำเอาตัวที่มีค่ามากไว้ในใจเอาอะไรไว้ในใจนะ
1: 6
0: ไว้ในใจชูขึ้นมาอ้าวทุกคนชูขึ้นมา4เลยทุกคนชูขึ้นมานะ6อยู่ในใจนับต่อจากในใจ6แล้ว7 8 9 10แสดงว่า4บวก6เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ10ยากไหมเนี่ยยากไหม10มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ
1: 1ก
0: ับ 0 1กับ0เอ๊ะ1 1 1อยู่ในหลักอะไรนะ
1: 10 0
0: 1อยู่ในหลัก10มีค่า
1: 10
0: 0
1: ในหลักด้วย
0: มีค่า
1: 0
0: มีค่า0นะครับนี่ก็ทบทวนความรู้เดิมไปด้วยเอาละข้อแรกไม่ยากข้อต่อไป
1: 7
0: 2อะไรนะ
1: 2
0: บวก
1: 7เท่ากับ9
0: โอ้ยตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะ เอ๊ะเอาตัวไหนไว้ในใจดีนะถ้านับต่อเอา7ไว้ในใจนับต่ออีกเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: 7แล้วอีกครั้งนึง7แล้ว8 9แสดงว่าคำตอบที่ได้คือถูกไหมครับถูกไหมทันนะครับเด็กๆปลายทางทันนะครับหาผลบวกนะไม่ยากเลยเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้ก็ทบทวน2บวก7เท่ากับ9นะครับก็มีบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอา2ไว้ในใจได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ไหมครับถ้าเอา2ไว้ในใจชูขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: 2อยู่ในใจนับต่อจากในใจ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมครับคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรเอ่ยเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันเลยแต่โหนับต่ออีกตั้งกี่ครั้งครับอีก7ครั้งมากมายเลยใช่ไหม

0: แต่ก็คำตอบที่ได้ก็เป็นไงครับเท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนเนาะแต่ถ้าเอาตัวมากไว้ในใจนับต่ออีกแค่กี่ครั้งเอง2ครั้งเองง่ายดายเลยนะครับอ้าวไปต่อนะข้อต่อไปอะไรเอ่ย
1: 4
0: บวก
1: 3
0: เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่ากับ7นะครับเอาอะไรไว้ในใจดีเนี่ย4ไว้ในใจชูขึ้นมาไหนไหน3ไหน3ไหน34แล้ว5 6 7นะครับก็ดูที่ทำไมครับเสียงสุดท้ายเลยนะ4อยู่ในใจนับต่อจากที่ทำไมครับชูขึ้นมาเพิ่มเติมอีก3 4แล้วก็5 6 7นะครับก็คำตอบที่ได้ได้เท่ากับ
1: 7
0: นะครับนั้นตัวเลขต่างๆเด็กๆก็ต้องทบทวนอยู่เป็นประจำนะใครที่อาจจะยังเขียนสลับกลับด้านนะครับเด็กๆก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นก็อาจจะทำไมครับช่วยบอกหรือช่วยเตือนเพื่อนๆกันได้นะครับอ้าวไปดูกันต่อนะครับข้อต่อไปอะไรเอ่ยอะไรบวกอะไรเนี่ย5บวกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเอาอะไรไว้ในใจดี
1: เอา
0: 5ไว้ในใจชูขึ้นมา3 5แล้ว6นะครับ5แล้วก็6 7 8ดังนั้นผลบวกที่ได้นะครับก็คือเท่ากับ8ดังนั้น5บวก3เท่ากับ8 8นะเขาเรียกว่าเป็นผลอะไรนะผลเป็นผลบวกนะครับนำ5มารวมกับ3เนาะหรือ3รวมกับ5เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 8
0: หรือ3บวก5ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ก็เป็นในเรื่องของการอะไรนะสลับที่ยังจดจำได้นะสลับที่ในเรื่องของการบวกผลบวกยังคงทำไมครับ
1: เ
0: ท่าเดิมหรือเท่ากันนั่นเองนะครับเอาละยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับนั้นวันนี้นะครับใครที่ทำไมครับตั้งใจเรียนกลับไปทบทวนเป็นประจำนะครับก็จะนำความรู้แหละวันนี้เดี๋ยวเราจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เล่นเกมกันเป็นเกมอะไรต้องรอติดตามชมอ้าวทบทวนความรู้ก่อนโอ้โห6บวก0เท่ากับเท่ากับอะไรนะเท่ากับ6ถูกต้องมีเหตุผลไหมครับว่าเอ๊ทำไม6บวก0เท่ากับ6นะ
2: อ่ะ
0: 0ไม่มีค่า0รวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับจำนวนเท่ากับจำนวนเดิมหรือเท่ากับจำนวนนั้นเช่น0รวมกับ
1: 6
0: ได้เท่ากับ
1: 6
0: ถ้า0รวมกับ10ล่ะครับ
1: 10
0: หรือ10รวมกับ0ล่ะ
1: 10
0: ก็ได้10เท่าเดิมเห็นมั้ยครับนะจำนวนใดก็ตามที่รวมกับอะไรครับ
1: 0
0: ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองบางคนเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยก็ไม่ยากนะครับเอาละครับไปดูกันต่อในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันนะเราเรียนไปแล้ว4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: เท่ากับ8นะเรียนรู้ตั้งแต่ทำไมครับการบวกจำนวนเดียวกัน1บวก1เท่าไหร่นะ
1: 2
0: 1บวก1 2 2บวก2หรือบางคนบอกว่าชูมือขึ้นมาได้ไหม1บวก1
1: 2
0: เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 2
0: 2บวก2
1: 4
0: ได้ไหม3บวก3เท่าไหร่ครับ4บวก4
1: 8
0: 5บวก5
1: 10
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจำนวนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเด็กๆก็เรียนรู้กันแล้วถ้า10บวก10ล่ะครับ
1: 20
0: ได้เท่าไหร่นะ20เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะเอาละไม่ยากได้ทวนในเรื่องของการทำไมครับบวกด้วยจำนวนเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะอุ้ย4บวก
1: 1
0: เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะแบบนี้แบบนี้ควรเอา

0: อะไรไว้ในใจดีเนี่ย
1: 4
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา4แล้ว4แล้ว5นะครับยากเลยผลบวกที่ได้ก็คือเท่ากับ
1: 5
0: เท่ากับ5ยากไหมครับโอ้โหวันนี้ทุกคนทำไมครับตอบคำถามได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งใจเรียนกันนะครับปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นเห็นโจทย์ปัญหานะครับหรือโจทย์การบวกปุ๊บครูแม็กตั้งให้นะครับอะไรบวกกับอะไรใช่ไหมหรือจำนวนใดบวกกับจำนวนใดนะครับเด็กๆก็หาผลบวกได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับไปดูต่อคราวนี้นะครับนอกจากที่เราเรียนในเรื่องของการบวกหาผลบวกแล้วเด็กๆยังเรียนในเรื่องของโจทย์อะไรนะ
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: โจทย์ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนสำคัญอยู่กี่ส่วนนะกี่ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วน
0: ไม่ได้ยินเลยกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนคือส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามกับส่วนที่โจทย
1: ์
0: ดังนั้นเด็กๆก็ต้องอ่านข้อความถ้าเป็นประโยคบอกเล่าโดยที่เราทำไมครับไม่ต้องตอบส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนที่โจทย์บอกแต่ถ้าอ่านแล้วต้องตอบคำถามแสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามดังนั้นเวลาในเรื่องของโจทย์ปัญหาลำดับแรกเลยต้องอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วอ่านทำความเข้าใจต้องแยกแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วเราก็จะมีขั้นตอนนะโดยการที่เราจะคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะคำตอบที่เกิดขึ้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดที่เราทราบนะครับหลังจากนั้นคาดเดาคำตอบเด็กๆก็ต้องวางแผนโดยเขียนประโยคอะไรนะประโยคสัญลักษณ์อันนี้เป็นลำดับขั้นตอนคุณครูแม็กทวนให้นะเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วพอได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเด็กๆก็หาผลอะไรครับผลบวกพอหาผลบวกเรียบร้อยได้ผลบวกออกมาแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อก็ต้องกลับไปทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกับที่เด็กๆทำไมครับได้คาดเดาคำตอบว่าคำตอบที่เกิดขึ้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดนะครับอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนที่เราเคยได้ทำไมครับเรียนรู้กันแต่ส่วนหลักๆสำคัญเลยเด็กๆต้องบอกให้ได้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์บอกส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ถามนะครับอยู่ตรงไหนในโจทย์ปัญหานะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเด็กๆก็ต้องฝึกฝนนะครับก็จะเกิดความคุ้นชินเวลาตอบตอบตอบตอบเป็นเลขอะไรนะเลขไทยก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับตอบตอบอ้าวเริ่มเลยลองมาดูที่โจทย์ปัญหาข้อนี้เขาบอกว่ายังไงบ้างนะ
1: แม
0: ่คออาคาไม่โทรแม่มอแอแม่ไม่เอกแม่คออาคาไม่โทรขาอ่านว่า
1: แม
0: ่ขาอ้าวแม่ขาทำไมขายขายอะไรเอ่ย
1: ขนม
0: ไปแล้วสามถออุงอถุงแม่ค้าขายขนมไปแล้วสามถุงบอกไงอีก
1: ข
0: ายได้เพิ่มอีกห้าถุงอ้าวยังไงต่อเอาละครับครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าแม่ค้าขายขนมไปแล้ว3ถุงขายไปแล้วนะ3ถุงขายได้เพิ่มอีก5ถุงแล้วเขาทำไมครับบอกต่อว่าแม่ค้าเนี่ยขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงเอตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามข้อความที่เป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ีแดงที่บอกว่าแม่ค้าขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงอันนี้แหละ คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามแสดงว่าที่เหลืออยู่เป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกอะไรครับไม่ยากเลยใช่ไหมอ้าวเรามาดูโจทย์เห็นไหมครับพอเจอปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าโจทย์ถามอะไรเด็กๆก็ต้องหาส่วนที่โจทย์ถามข้อความสีอะไรนะสีแดงอ้าวช่วยอ่านหน่อยสีแดงแม่ค้าขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงนะครับนั้นแม่ค้าขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงอ้าวไปดูโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรเขาบอกก่อนเลยว่าแม่ค้าขายขนมไปแล้ว3ถุงเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรเพิ่มเติมอีก
1: ขาย
0: ได้ทำไมนะขายได้เพิ่มอีก5ถุงเขาบอกว่าขายไปแล้วเท่าไหร่ครับ3ถุงขายได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ5ถุงเอาละเด็กๆคิดว่าแม่ค้าขายขนมทั้งหมดเลยนะจะมากกว่าหรือน้อยกว่า3ถุงอีกครั้งนึงนะแม่ค้าจะขายขนมทั้งหมดเลยนะมากกว่าหรือน้อยกว่า3ถุงเพราะเหตุใดต้องมีเหตุและมีผลนะครับเพราะว่าขายไปแล้วเท่าไหร่นะแล้วก็ขายได้เพิ่มอีกนะครับเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากดังนั้นคำตอบต้องอ่านว่าอะไรเนี่ย
1: มาก
0: มากกวอากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่าม ากกว่านะครับนั้นต้องมากกว่า3ถุงเพราะขายไปแล้วเท่าไหร่ล่ะ3ถุงแล้วก็ขายได้ทำไมครับได้เพิ่มอีก5ถุงนั้นต้องมากกว่าอะไรครับ3ถุงอย่างแน่นอนเลยนะครับคราวนี้นะครับเราทำไมครับมาดูต่อดูวิธีคิดหน่อยอาจจะวาดภาพเข้ามาช่วยขายขนมไปแล้วเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ3ถุงครูแม็กวาดเลย1 2 3ขายได้อีกเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5ส่วนนี้เป็นส่วนที่ขายขนมได้ทำไมครับได้เพิ่มและเขาถามอะไรล่ะเขาถามอะไรอะทั้งอะไรขายขนมทั้งหมดก็ดูที่ทำไมครับส่วนทั้งหมดเลยว่าแม่ค้าเนี่ยขายขนมไปได้ทั้งหมดกี่ถุงยากไหมเนี่ยยากไหมบางคนก็อาจจะยากในช่วงขั้นตอนทำไมครับวิเคราะห์จดปัญหาเพราะว่าลำดับขั้นตอนอาจจะทำไมครับสลับซับซ้อนนะครับก็อาจจะค่อนข้างยากสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเกิดในเรื่องของความชำนาญนะครับก็จะสามารถอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนได้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อนะได้และวิธีคิดว่าเดิมขายได้3ขายเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะอีก5อยากรู้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอามาทำไมกันนะเอามารวมกันนะครับเอาละครับคราวนี้หาคำตอบจะหาด้วยวิธีใดล่ะครับเมื่อสักครู่บอกแล้วนำมารวมกันก็ต้องใช้วิธี
1: บ
0: อัวกบวกนะครับใช้วิธีบวกแน่นอนเนาะเอามารวมกันจำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นนะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อะไรบวกอะไรนะ3บวก5เท่ากับบางคนตอบได้ก็เติมเลขได้เลยบางคนที่ยังตอบไม่ได้แค่วางแผนเด็กๆก็ทำไมครับใส่ช่องว่างเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนว่า3บวก5เท่ากับเท่าไหร่นั้น 3บวก5บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่ากับ
1: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 8
0: นะครับก็ไม่ยากเลยเนาะเอาละไปดูต่อ3บวก5นะครับนั้นแม่ค้าขายได้ทั้งหมดกี่ถุงนะ3บวก5เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา3 5แล้ว6แสดงว่าแม่ค้าขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงนะ
1: 8
0: ถุงคราวนี้8เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่
1: สมเหต
0: ุสมผลทำไมถึงสมเหตุสมผลแล้วครับเพราะว่าเราคาดเดาไว้แล้วว่าแม่ค้าต้องขายขนมได้มากกว่ากี่ถุงนะ
1: 8ถุงค่ะ
0: มากกว่า3ถุงตอนแรกเลยที่เราคาดเดาคำตอบนะครับดังนั้น8เห็นไหมครับมากกว่า3ทำให้คำตอบสมเหตุ
1: สมผล
0: ดังนั้นการตรวจคำตอบแบบนี้นะครับเป็นการตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆตอนนี้เด็กๆยังตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆนะครับนั้นเมื่อเรียนในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นวิธีการตรวจคำตอบอาจจะสลับซับซ้อนที่มากขึ้นยิ่งกว่านี้นะครับตอนนี้อยู่ในชั้นป.เลยนะป.1 นะครับก็ตรวจสอบคำตอบนะโดยดูความสมเหตุสมผลเนี่ยง่ายๆนะครับดูไม่ยากไม่ยากแต่เราก็ต้องทำไมครับมีการตรวจสอบนั่นเองนะครับเอาละเอาละยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยทบทวนความรู้กันมานะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมชื่ออะไรเนี่ยเกมอะไรนะเป็นเกมบิงโกนะครับอ้าวไหนใครเคยเล่นเกมบิงโกปลายทางด้วยนะใครเคยเล่นเกมบิงโกขอดูมือหน่อยเอาแล้วครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงมือลงแสดงว่าหลายคนนะครับเคยเล่นเกมบิงโกนะอ้าวโดยวิธีการเอาละเอาละต้องตั้งใจฟังกฎกับกติกาวิธีการเล่นนะลองมาดูเกมบิงโกรอบที่เท่าไหร่ครับโอ้แสดงว่าต้องมีมากกว่า1รอบงั้นต้องตั้งใจนะนั้นข้อตกลงเวลาทำกิจกรรมของครูแม็กยังคงเช่นเดิมเดี๋ยวแจกอุปกรณ์ทุกคนถ้าใครทำไมครับไม่ตั้งใจมัวคุยขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ไม่ให้ร่วมกิจกรรมนะครับตกลงไหมครับเอานะครับถือว่าทุกคนตกลงนะนั้นต้องตั้งใจอ้าวลองมาดูก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเกมบิงโกของคุณครูแม็กเนี่ยจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะแจกแผ่นบิงโกให้กับนักเรียนคนละแผ่นนะครับโดยที่แต่ละแผ่นมีตัวเลขที่เป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับที่ผลบวกไม่เกิน10นะครับโดยหน้าตาวันนี้แผ่นบิงโกเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะมี3รูปแบบนะหรืออาจจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับทำไมครับการสลับสับเปลี่ยนเนาะก็อยู่ที่ว่าใครจะได้ใบไหนนะครับโดยวิธีการเล่นบิงโกต้องทำไมครับเรียงชิดติดกันใช่ไหมมีแนวอะไรบ้างถึงจะ
1: แนวตั้ง
0: ถึงจะเรียกว่าบิงโกนะครับก็จะต้องวางตัวมาหรือเด็กๆ ก็ใช้เครื่องหมายอะไรครับกากบาททับตัวเลขนะมีแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทะแยงดังนั้นแนวตั้งอาจจะแถวไหนก็ได้แนวนอนอาจจะแถวไหนก็ได้แนวทะแยงมีแค่2รูปแบบนะครับจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายถึงจะเรียกว่าอะไรครับบิงโกดังนั้นถ้าใครทำไมครับได้บิงโกใช่ไหมก็เรียงแบบนี้แล้วเด็กๆ ก็ทำไมครับร้องทันทีเลยว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ก็จะ ทำการตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กก็จะแจกแผ่นบิงโกให้ทำไมครับแต่ละคนเลยนะแผ่นบิงโกให้แต่ละคนโดยแผ่นบิงโกนะครับมีหลากหลายเลยนะแผ่นบิงโกนะโดยเดี๋ยวจะให้แต่ละคนทำไมครับสุ่มหยิบรูปแบบนะแผ่นบิงโกเดี๋ยวครูแม็กจะสลับสับเปลี่ยนนะครับโดยทุกคนจะได้รับกติกาเช่นเคยใครที่ทำไมครับไม่ตั้งใจขออนุญาตเก็บนะดังนั้นเพื่อนๆปลายทางอาจจะทำไมครับจัดเตรียมนะครับคุณครูอาจจะจัดเตรียมไว้ให้หรือสามารถที่จะวาดนะครับหรือเขียนสุ่มตัวเลขนะที่ผลบวกไม่เกิน10นะครับทั้ง16จำนวนนะครับเป็นในรูปแบบของ4คูณ4นะครับก็สามารถที่จัดทำลงสมุดแล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กเดินแจกทุกคนเลยนะครับอ้าวสลับสับเปลี่ยนก่อนนะเอาละสลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เลือกก่อนกลุ่มนี้เลือกก่อนเลือก1แผ่นเดี๋ยวเดินไปใจเย็นเอาแผ่นเดียวอย่าเกินนะเสร็จแล้วใครได้แล้วเขียนชื่อเล่นหน่อยด้านหลังเขียนชื่อหรือชื่อเล่นก็ได้เลือกเลยเลือกเลยครับ1แผ่นชื่อจริงก็ได้เลขที่ก็ได้แผ่นเดียวนะได้ไหม
2: ติดสอนใบเฉย
0: ให้
2: คุณแม
0: ่
2: ให้สองใบไม่ต้องให้เยอะแล้วสองใบอันหนึ่ง
0: ได้แล้วนะเขียนชื่อก่อนเลยเอาละดังนั้นเดี๋ยวเราจะหาผลบวกหยิบเดี๋ยวให้เขาหยิบเองครับหยิบเองแผ่นนี้เหรออ้าวเรียงตามกลุ่มเลยแผ่นไหนครับเลือกเลยครับ1แผ่นถึงไหมครับ
2: 20ได้ดี4ได้เดิมมี4ป่ะ
0: เอาละ2 2ตาดู2หูเอาละครับเดี๋ยวกิจกรรมเกมบิงโกจะเริ่มต้นอ้าวอธิบายก่อนอันดับแรกได้ไปแล้วทำไมนะเขียนอะไรครับเขียนชื่อก่อนด้านหลังเลยนะเขียนชื่อที่ด้านหลังก่อนไหนใครเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วได้รับไปแล้วเขียนชื่อที่ด้านหลังอธิบายเพิ่มเติมสองหูสองตาทำไมนะดูดังนั้นเด็กๆปลายทางนะครับคุณครูอาจจะมีวิธีการสุ่มตัวเลขที่แตกต่างกันอาจจะใช้ลูกเต๋าได้ไหมได้ไหมครับอาจจะใช้ลูกเต๋าก็ได้ใช้แผ่นจำนวนแผ่นตัวเลขได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับได้นะครับนั้นวิธีการหลากหลายเลยหรือที่ครูแม็กจะใช้วันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับลูกปิงปองแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่นะมีตัวเลขอยู่จะให้เด็กๆนำทำไมครับตัวเลขมาบวกกันครูแม็กจะจับลูกปิงปอง2ครั้งจับเสร็จแล้วจะนำใส่คืนเช่นครั้งที่1จับได้เท่าไหร่ครับครั้งที่1จับได้อะไรนะได้เท่าไรเอ่ยใส่คืนแล้วคุณแม็กก็สุ่มขึ้นมาใหม
1: ่4
0: แสดงว่าจะเอาจำนวนมารวมกัน2บวก4
1: เท่าก
0: ับ
1: 6
0: แต่เด็กๆไม่ต้องตอบนะได้เท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆคิดไหนๆครับ
1: ใน
0: ใจแล้วก็ไม่ต้องบอกเพื่อนนะเสร็จแล้วเอาฟังก่อนเด็กๆก็กาลงที่ทำไมครับแผ่นจำนวนใช่ไหมแผ่นบิงโก6ใครที่มี6ก็กาอะไรครับ6ใครที่เรียงตามกติกาเลยนะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้จะร้องคำว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโก อ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอยู่ในความเงียบตอนนี้เราต้องใช้สมาธิอยู่กับตัวเรานะครับไม่ถามไม่บอกไม่มีเสียงไม่มีพูดคุยแล้วเพราะว่าเราต้องใช้สมาธินะครับอ้าวเดี๋ยวคุณครูแม็กจะหยิบตัวเลขแล้วก็เขียนโจทย์ไว้เด็กๆยังไม่ต้องทำไมครับยังไม่ต้องตอบนะอาจจะต้องหยิบถึงทำไมครับ10กว่าครั้งก็ได้ไม่แน่อ้าวพร้อมหรือยังเอ่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นยังมีคนทำไมครับยังไม่มีสติเลยนะตัวเลขที่ทำไมครับผลบวกที่เกิดขึ้นกาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเช่นบางคนอาจจะมี5มากกว่า1ตัวใช่ป่าวก็กาได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าผลบวกอาจจะออกมาซ้ำกันได้อ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเลขที่ออกอ้าวใจเย็นนะใจเย็น1บวกเดี๋ยวใจเย็น1บวก
1: 2
0: 1บวกอะไร1บวกเราจะกาที่ผลอะไรนะผลบวกข้อที่1 1บวกอะไรครับ1บวก2อ้าวช่วยก่อนข้อแรกช่วยก่อน1บวก2เท่ากับ
1: 3
0: แสดงว่ากาที่เลขอะไรครับใครที่มีเลขกาลงไปเอาละเป็นหรือยังข้อต่อไปไม่บอกนะเอ๊ะต้องกา1กา2มั้ยไม่นะเรากาเฉพาะที่กลุ่มไหนกลุ่มไหนไม่ฟังเลยยังมีเสียงนะพร้อมนะครับข้อต่อไปข้อที่2เลข
1: 4
0: ใจเย็นนะ4บวก
1: 0
0: 4บวกอะไรนะ
1: 4บวก2
0: เน้นย้ำกติกาอีกครั้งหนึ่ง3กาได้แค่กี่ตัวครับ
1: 1
0: ได้แค่กี่ตัว
1: 1
0: ต่อให้มี2ตัวให้เลือกตัวใดตัว1เพราะว่าผลบวกอาจจะออกมา
1: 3
0: ซ้ำได้นะถ้าใครมีมากกว่า1ตัวกากี่ครั้งครับ1ครั้งอ้าวข้อที่2นะไปแล้วนะ4บวก0ผลบวกที่ได้ก็กาแค่กี่ครั้งครั้งเดียวนะอ้าวพร้อมไปต่อนะเลขอะไรครับ0บวก
1: 1
0: 0บวกอะไร เอาละ0 + 1

0: ้าวต่อบวก2บวกอะไรนะ2บวกเอาละใครที่มี3อีก1ตัวทำไมครับอ้าวกาได้นะอ้าวพร้อมยังไปต่อยังอ้าวไปต่อนะเลขต่อไปคืออะไรครับ5บวก คืออะไรเอ่ย5บวก3อ้าวคราวนี้มีใครบิงโกหรือยังมีใกล้หรือยังมีใกล้หรือยังเอาละไปต่อนะยังไม่มีบิงโกนะไปต่อเลขต่อไปคือ5บวกอะไรเรามาดูนะห้าบวก4เท่าไหร่นะเอ้า5เอ้าไหนมีบิงโกหรือยังมีหรือยังเอ้าไปต่อเอ้าเร็วเดี๋ยวเวลาไม่พอเลขแรกอุ๊ยเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าวเป็นเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวฟังก่อนมีใครบิงโกหรือยังมีหรือยังอ้าวมีแล้วไหนครับพูดว่าอะไรครับพูดว่าบิงโกเอาละเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบอ้าวน้องปันเชิญเลยครับน้องปันเชิญถือแผ่นมาด้วยครับอ้าวถือมาส่งเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะเอาละบิงโกจริงหรือไม่นะเอาละลองดูนะอุ๊ยของปันเป็นแนวทะแยงด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราทำไมครับมาช่วยตรวจสอบหน่อยอ้าวเลขแรกของปันเป็นเลขอะไรนะเลข3อ้าว3มาจากข้อที่เท่าไหร่ครับ1 5 5มีไหมอ่ะ5 5มีไหมมีอยู่ตรงไหนเนี่ยโจทย์ข้อไหน5เนี่ยมีเปล่ามีเปล่าเลข5มีเปล่าไหนอ่ะผลบวกที่ได้5มีเปล่ามีเปล่ามีเปล่ายังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าผลบวกที่ได้5เรามีไหมครับอ่ะดูทวนหน่อย4ทวนหน่อย4เอาช่วยหาหน่อยช่วยหาผลบวกหน่อย0บวก1 1 3อะไรอีกครับ8มีอะไรอีก5บวก4เอาช่วยก่อน5บวก4 9 5บวก1 5บวก1มี5มั้ยอ่ะมีไหมถือว่าบิงโกหรือยังยังไม่บิงนะเพราะว่าของปันกาเลขอะไรมาครับ
1: เลข5แต่เลข5ที่ครูแม็กหยิบขึ้นมาได้เป็นตัวเลขแรกยังไม่ใช่ผลบวกนะอ้าวเดี๋ยวไปลบแก้ไขนะมาต่อยังไม่บิงยังไม่บิงอ้าวไปต่ออะไรเอ่ย4บวกบวกอะไรนะบวกเอาๆแล้วมีแล้วมีเสียงแล้วอ้าวใจเย็น4บวก1เท่ากับกติกาใจเย็นทวนอีกครั้งหนึ่ง5ตัวนี้กาได้แค่กี่ครั้งครับ1ครั้งอ้าวไหนใครบิงโกหุ้ยหลายคนเลยเหรอโอ้โหอ้าวเดี๋ยวขอตรวจสอบคำตอบนะครับเอาเขียนชื่อไว้หรือยังเอ่ยเอาไหนใครบิงโกเอาออกมาให้ดูหน่อยเอามาส่งเอาตรวจก่อนนะโอ้โหเอาละเข้าแถวรอเลยเอาเดี๋ยวทีละคนใครบิงจริงหรือเปล่าคราวนี
2: ้
1: 5มีแค่ตัวเดียวของปันเป็น2ยังไม่บิงอะฮะอ้าวคนแรกหันษา15ของใครเอ่ยอ้าวเดี๋ยวเรียงตามนี้เลยนะเข้าแถวเลยของหันษาอ้าวลองมาดูของหันษามีเลขอะไรบ้างของหันษามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนะอ้าวเราลองมาดูมีเลขอะไรบ้างนะ3 8 9 5อีกครั้งนะ3 8 9 5ในคำตอบเรามีหรือเปล่านะ3 8 9 5อ้าวมีครบทุกใบเลยบิงโก้เอาแล้วนะคนแรกนะเดี๋ยวให้ถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนเอาละเอาละถือไว้ก่อนเอานะโอ้ยมาแล้วอ้าวเดี๋ยวยืนหน้ารอก่อนเลยเอาบิงโกคนแรกนะของใครครับ
2: นาวาน
1: าวาของทิวัฒน์ใช่ไหมไหนดูซิทิวัฒน์อ้าวเดี๋ยวถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะช่วยฟูหันษาอ้าวนะถือไว้ก่อนอ้าวมาทีละคนของนาวาของนาวามีเลขอะไรบ้างลองดูนะ3 8 9 5มีในคำตอบไหมครับ3 8 9แล้วก็5มีในคำตอบนะอ้าวถือว่าทำไมนะบิงโก้นะครับโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวไปต่ออ้าวถือไปยืนรอเลยอ้าวเดี๋ยวรับรางวัลคนต่อไปหันษามีเลขอะไรบ้างลองมาดู3 4 65เอ๊ะในคำตอบมีหรือเปล่านะ3 4 6 5บิงโก้นะครับเอาละโอ้โหบิงโก้หลายคนมากพอคำตอบออกมาเป็น5นะเอาละแล้วครับยืนรออ้าวต่อไปถ้วยฟูคำตอบเป็นไงครับลักษณะแผ่นเหมือนกันเลยคืออะไรเอ่ย3 8 9 5เป็นไงครับบิงโก้เอาละเยี่ยมมากเอาแล้วครับอ้าวยืนรอเลยเหมือนกันไหมเอ่ยอ้าวอันนี้ไม่เหมือน

0: ้าวอันนี้3965อ้าวนะครับอันนี้อาจจะกาทำไมครับเกินใช่ป่ะกาเกินใช่ป่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เข้ากติกานะกาเกินนะครับเดี๋ยวขอเอาออกก่อนอ้าวเข้าที่ก่อนครับอ้าวขอดูหน่อยอ้าวกาครบ8อันโอ้ยอ้าวอันนี้บิงโกหรือยังบิงโกหรือยังอันนี้บิงโกหรือยังยังไม่บิงโกนะครับนะเอเทนนะอ้าวเชิญเข้าที่ก่อนนะยังไม่บิงโกนะครับอ้าวป้ายอ้าวคนที่บิงโกคนต่อไปบูโอ้ยเลขเดิมเลยเป็นชุดเดิม3 8 9แล้วก็อะไรครับ5บิงโกไหมครับบิงโกนะครับเอาละเยี่ยมมากอ้าเดี๋ยวยืนรอด้านหน้าห้องอ้าวอันนี้คือเพื่อนที่ทำไมครับบิงโกอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวนะครับท้ายคาบนะทั้ง5คนนี้นะออกมาเดี๋ยวมารับรางวัลที่คุณครูแม็กนะครับเด็กๆปลายทางนะคนที่บิงโกก็อาจจะทำไมครับขอรับรางวัลจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงครับเอาละครับเยี่ยมมากอ้าวเข้าที่ได้นะครับเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะว่าตัวเองทำไมนะครับบิงอะไรนะบิงอะไรเอ่ยบิงโกอ้าวช่วยดูหน่อยครับวันนี้บิงโกครูแม็กทำไมครับใช้การสุ่มเลขโดยหยิบอะไรนะหยิบลูกปิงปองที่มีตัวเลขนะเอามาบวกกันอ้าวข้อที่หนึ่งสองตาดูอ้าวเก็บอุปกรณ์ใส่ใต้โต๊ะก่อนเก็บให้เรียบร้อยก่อนเอาแล้วครับเด็กๆครับหลังจากที่ทำไมครับได้ผู้ที่บิงโกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ทบทวนนิดนึง1บวกอะไรนะ
1: 3
0: เท่ากับ4บวกเท่ากับ0บวก1
1: เท่าก
0: ับ 1 2บวก1
1: เท่าก
0: ับ 3 5บวก3 5บวก4
1: 5
0: บวก14บวก1
1: 5
0: นะครับดังนั้นวันนี้นะผ่านกิจกรรมอะไรครับบิงโกเด็กๆก็ได้ทบทวนในเรื่องของการบวกไปด้วยคราวนี้ในรอบที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: รอบที่2แต่ด้วยเวลาจำกัดเด็กๆปลายทางอาจจะทำไมครับให้คุณครูจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับก็คือเกมบิงโกที่ผลบวกไม่เกิน10คราวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหาผลบวกเช่นเดิมนะครับก็เด็กๆสามารถที่จะทำไมครับหาผลบวกได้นะครับก็ใช้กิจกรรมบิงโกเข้ามาช่วยเอาละครับเด็กๆครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับมีอย่างจำกัดดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะทบทวนในเรื่องของการบวกเด็กๆก็ทำไมครับทำในเรื่องของการบวกจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆ2กลุ่มนะครับนั้นเด็กๆก็หาผลบวกได้ใครที่อยากจะทำไมครับหาผลบวกได้อย่างรวดเร็วก็ต้องกลับไปทำไมนะ
1: ทบทวน
0: อยู่เป็นประจำนั่นเองก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการลบและการลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน10นะครับเอาละครับเด็กๆครับฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเน้นย้ำซ้ำทวนกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนบทเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการลบกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเด็กๆรู้จักเหตุการณ์สำคัญไหมคะ
1: รู้จ
0: ักเหตุการณ์สำคัญคืออะไรเอ่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้เด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนนั่นเองค่ะเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมคะอะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นเดินหกล้มแล้วเป็นแผลนั่นคือเหตุการณ์สำคัญวันนี้คุณแม่พาไปเที่ยวทะเลนั่นคือเหตุการณ์สำคัญค่ะเด็กๆรู้ไหมคะในชีวิตของเด็กนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: ไหมคะถ้านักเรียนทราบนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องเล่าเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนได้เล่าได้ไหมคะเล่าเนี่ยคะเราได้เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเล่าเหตุการณ์สำคัญของตนเองให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาเล่าเหตุการณ์สำคัญของคุณครูเหมือนกันวันนี้คุณครูมีภาพมาให้ดูนะคะเหตุการณ์สำคัญเลยภาพแรกเลยคุณครูได้มีโอกาสไปงานแต่งของเพื่อนได้ไปเจอเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยหลังจากไม่ได้เจอกันมานานเรียนจบแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีเลยนะคะคุณครูได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนๆและได้พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยนะคะเด็กๆมีความสุขมากเลยภาพที่2นะคะภาพที่2จะเป็นเหตุการณ์ก็คือพาครอบครัวเนี่ยไปทำบุญนะคะเด็กๆก็มีความสุขเช่นกันนะคะได้บุญด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะนักเรียนสังเกตสิคะว่า2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
1: ช
0: ุดเปลี่ยนแปลงชุดต้องเปลี่ยนอยู่แล้วสถานที
1: ่
0: ทรงผมสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูภาพแรกนะเด็ก2คนนี้เป็นยังไงคะยังตัวเล็กอยู่เลยแล้วผัดมาจากภาพนี้ภาพนี้เป็นยังไงคะ
1: โต
0: แล้วนะคะโตแล้วเนี่ยเห็นไหมคือการเปลี่ยนแปลงและที่บ้านล่ะคะที่บ้านของนักเรียนล่ะคะมีรูปถ่ายไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีรูปถ่ายของเราตอนเด็กๆไหมคะ
1: มีค่ะ
0: นักเรียนเคยไปดูไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: แล้วสังเกตไหมคะว่าในภาพนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ช
0: ุ
1: ด
0: สถานที่มาคำถามถามว่านักเรียนเคยเห็นภาพถ่ายของตัวเองตอนเด็กๆหรือไม่เคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: ทุกคนก็ต้องมีภาพถ่ายตอนที่ตัวเองนั้นยังเป็นเด็กใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนโตหรือยัง
1: โตแล้ว
0: โตแล้วนะคะแตกต่างจากตอนที่เป็นเด็กไหมคะ
1: แตกต่าง
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงตา
1: ผม
0: ทรงผมรูปร่างชุดเปลี่ยนแปลง
1: อายุ
0: ที่โตขึ้นทรงผมนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเกี่ยวกับภาพเหล่านั้นที่นักเรียนได้ไปดูมาความเปลี่ยนแปลงนักเรียนก็ได้บอกไปแล้วว่าในรูปถ่ายของเด็กๆนั้นตอนเด็กๆก็จะมีหน้าตาที่น่ารักใช่ไหมคะจ้ำม่ำเป็นยังไงอีกตอนเด็กๆหนูจำมัมใช่ไหมคะยังไม่มีฟันพอโตมาเป็นยังไงสวยหล่อหน้าตาเปลี่ยนไปรูปร่างเปลี่ยนไปนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของรูปถ่ายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในภาพนั้นมีใครบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะมีใครบ้างเอ่ยเด็กๆถ่ายรูปร่วมกับคุณพ่อ

0: ุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายถ่ายกับป้าถ่ายกับน้าถ่ายกับคุณทวดถ่ายกับคุณย่าถ่ายกับคุณปู่ถ่ายกับคุณแม่นั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าบุคคลในภาพนั้นคือใครกันบ้างแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงคะว่าบุคคลในภาพนั้นคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทวดรู้ได้ยังไงเอ่ยสอบถามคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะว่าบุคคลท่านนี้คือใครมีความสำคัญอย่างไรต่อไปค่ะเหตุการณ์สำคัญนะคะเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนก็คือเรื่องราวกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะซึ่งมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีค่ะยกตัวอย่างนะคะเรื่องที่ดีดูนะคะคืออะไรอย่างเช่นไอดีได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีคะเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เรื่องที่ดีไหมคะไอดีดีนะคะไอดีได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องแสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะต่อไปค่ะฟินิกได้รับรางวัลเด็กดีมีคุณธรรมเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ดี
0: เป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ดี
0: เป็นเรื่องที่ดีค่ะเหตุการณ์ต่อไปหันษาสอบได้ที่หนึ่งเกิดความภาคภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ดี
0: เป็นเรื่องที่ดีสิคะถ้าเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งเด็กๆควรจะทำอย่างไร
1: ด
0: ีใจกับเพื่อนด้วยนะคะเหตุการณ์ต่อไปดูจากภาพเหตุการณ์อะไรคะเกิดอุบัติเหตุรถชนเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ดี
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะอยู่คน
0: อาจจะเกิดความสูญเสียก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนเราก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุรถชนถูกต้องไหมคะเหตุการณ์ต่อไปทำอะไรคะทำอะไรอยู
1: ่
0: โดนสุนัขวิ่งไล่กัดอยู่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ดีไหมคะ
1: ดี
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็จะกัดแผล
0: อาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้สุนัขกัดนั้นเจ็บไหมคะเจ็บแล้วต้องไปหาคุณหมอไปฉีดยาด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยต่อไปค่ะเขาทำอะไรคะเขาสะดุดอะไรคะสะดุดก้อนหินล้มใช่ไหมวิ่งหกล้มทำให้เป็นแผลเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเด็กๆ เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะ
1: เคย
0: เพราะอะไรถึงเจอเหตุการณ์นี
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆพอวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเราก็ไม่ได้มองทางทำให้สะดุดขาตัวเองล้มสะดุดขาเพื่อนล้มสะดุดก้อนหินล้มทำให้เราเนี่ยเป็นแผลมีเลือดออกด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยค่ะบอกหน่อยได้ไหมเหตุการณ์ที่สำคัญของนักเรียนคืออะไรไหนใครสามารถออกมาเล่าได้ตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนอ่ะเขาเป็นกลุ่มที่3ก่อนเลยมาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัชสุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวาเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับนาวานั้นมีอะไรบ้าง
2: เคยไปเที่ยวทะเลกับพ่อกับแม่แล้วก็น้อง2คน
0: เป็นไงคะ
2: สนุก
0: สนุกมากเลยใช่ไหมคะไปเที่ยวทะเลที่ไหนคะ
2: ที่เพชร
0: โอ้ที่เพชรบุรีชะอำใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่อ๋อหาดเจ้าใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ หาดเจ้าสำราญนั่นเองเด็กๆเคยไปเที่ยวทะเลที่หาดเจ้าสำราญไหมคะ
2: ไม่เคย

0: เคยไหมคะ
1: ไม
0: ่เคยทำไมถึงให้เป็นเหตุการณ์สำคัญของนาวาคะ
1: เคยไปแล้ว
0: เพราะว่าไปกับครอบครัวใช่ไหมคะไปกับคนที่เรารักจึงทำให้มีความสุขและให้เป็นเหตุการณ์สำคัญถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนได้ค่ะคนต่อไปขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะ1คนค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัคนันท์ สินทัศนัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะ
0: น้องต่างๆคะเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะว่าเหตุการณ์สำคัญของน้องต่างๆนั้นคืออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเหตุการณ์ที่ดีไหมคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี
2: เหตุการณ์ที่ดี
0: เป็นเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์อะไรคะ
2: ไปสวนน้ำกับครอบครัวค่ะ
0: โอ้ตังๆไปเที่ยวสวนน้ำกับครอบครัวไปกับใครบ้างคะ
2: ไปกับยายกับตาแล้วก็น้องค่ะ
0: ไปกับยายกับตาแล้วก็น้องสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: อยากกลับไปอีกไหมคะ
2: อยากค่ะ
0: ทำไมถึงให้เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญคะ
2: เพราะว่าได้ไปกับครอบครัว
0: เพราะว่าได้ไปกับครอบครัวนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคนต่อไปกลุ่มที่1ค่ะมาออกมา1คนค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐธาพงศ์ครอบครัวชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีคะเหตุการณ์ของน้องไอดีเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังเหตุการณ์อะไรดีเอ่ย
3: ไปโรงแรม
0: ไปโรงแรมไปทำอะไรมาคะ
3: ไปนอนโรงแรม1คืน
0: โอ้แล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: ไปฮาร์เบอร์แลนด์
0: สนุกไหมคะ
3: สนุก
0: ไปกับใครมาบ้าง
3: พ่อกับแม่กับพี
0: ่ไปกับพ่อกับแม่แล้วก็พี่แสดงว่าไปกันทั้งครอบครัวเลยสนุกใช่ไหมคะ
3: สนุก
0: อยากไปอีกไหมคะ
3: อยากไปอีก
0: ทำไมถึงให้เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของไอดีคะ
3: สบาย
0: สบายรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะอยากไปอีกสนุกมีความสุขได้ไปกับครอบครัวนั่นเองค่ะปรบมือให้ไอดีด้วยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะนะคะเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนคลมัจฉบุญครับชื่อเล่นชื่อนนท์มาวินครับ
0: น้องมาวินเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะว่าเหตุการณ์สำคัญของน้องมาวินเนี่ยคืออะไร
4: ได้ไปกินหมูกระทะกับครอบครัวครับ
0: โอ้ได้ไปกินหมูกระทะกับครอบครัวด้วยไปกับใครบ้างคะ
4: พ่อแม่พี่แล้วก็น้องครับ
0: โอ้ไปกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: มาวินคะทำไมถึงให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของมาวินคะ
4: เพราะว่าได้ไปกับครอบครัวครับ
0: เพราะว่าได้ไปกับครอบครัวได้อิ่มท้องด้วยมีความสุขด้วยใช่ไหมคะอยากกลับไปกินอีกไหมคะ
4: อยากครับ
0: อ้าวอยากกลับไปกินอีกนั่นเองค่ะเพราะว่ามีความสุขที่ได้กินแล้วก็มีความสุขที่ได้ไปกับครอบครัวนั่นเองค่ะปรบมือให้มาวินด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลพัฒน์ลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: น้องหันษาคะเราให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะว่าเหตุการณ์สำคัญของน้องหันษาเนี่ยคืออะไร
5: ไปพักโรงแรมค่ะ
0: ที่ไหนเอ่ย
5: วานานาวาค่ะ
0: โอ้ทำไมถึงให้เป็นเหตุการณ์สำคัญคะ
5: เพราะว่าสนุกค่ะ
0: สนุกไปกับใครมาบ้างคะ
5: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีความสุขที่ได้ไปกับครอบครัวได้ไปกับคนที่เรารักใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: ก็เลยให้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของตัวเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเหตุการณ์สำคัญนะคะของแต่ละคนก็จะมีเรื่องราว

0: หรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนจุดๆๆฟังนะคะฟังนะถ้าเมื่อคืนนักเรียนดูทีวีจนดึกเมื่อมาโรงเรียนในตอนเช้านักเรียนจะรู้สึกเป็นยังไงคะเมื่อคืนนอนดึกดูทีวีจนทำให้นอนดึกพอมาตอนเช้าเป็นยังไงรู้สึกง่วงนอนใช่ไหมคะเมื่อรู้สึกง่วงนอนจะทำให้เป็นยังไงอีก
1: ปวดห
0: ัวปวดหัวเป็นยังไงอีก
1: นอนไม่รู้
0: เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเป็นยังไงอีกมานอนหลับในห้องเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเป็นเหตุการณ์ที่ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะถ้านักเรียนลืมทำการบ้านวันนี้นักเรียนจะเป็นยังไงคะ
1: โดนจ้ะ
0: เป็นยังไงคะ
1: โดนครูไม่ตี
0: คุณครูไม่ตีก็คือจะไม่มีการบ้านส่งครูนั่นเองคุณครูมอบหมายให้ไปทำการบ้านพอมาอีกหนึ่งวันไม่มีการบ้านมาส่งคุณครูดีไหมคะแบบนี
1: ้
0: เพื่อนๆมีการบ้านส่งหมดทุกคนเลยมีอยู่คนเดียวที่ไม่ส่งการบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพสังเกตภาพแล้วตอบคำถามในภาพนี้มีใครกันบ้างเป็นยังไงคะเป็นเรื่องมีเรื่องราวเป็นยังไงมีน้องใช่ไหมคะมีเด็กๆสองคนกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: วิ่งเล่นอยู่แล้วคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ถืออะไรมา
1: ถ
0: ือ
1: หม้อ
0: ร้อนๆมาใช่ไหมครับมีอาหารอยู่ในหม้อด้วยถ้าเด็กสองคนนี้วิ่งไปชนแม่จะเกิดอะไรขึ้น
2: แล้วก็จะเกิดใส่ตัว
0: เกิดเหตุการณ์อะไรนะคะ
2: ใส่ตัวจะแตก
0: ถ้าเด็กสองคนนี้วิ่งไปชนคุณแม่ก็จะเกิดเหตุการณ์หม้อน้ำแกงเนี่ยจะหกใส่นะคะซึ่งหม้อน้ำแกงเนี่ยมันร้อนมากๆเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรทำไหมคะควรไหมคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งจากภาพนักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นระหว่างหม้อต้มน้ำแกงหกใส่หรือสนุกสนาน
1: หม้อแกงหกใส่
0: อะไรนะคะถูกต้องหรือเปล่าหม้อต้มน้ำแกงหกใส่นะคะซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าหม้อต้มน้ำแกงนั้นมันร้อนมากๆนะคะต่อไปข้อที่2เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลอย่างไรเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลอย่างไร1ทำให้เกิดอุบัติเหตุ2ครอบครัวมีความสุข
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะโดนน้ำร้อน
0: เพราะโดน
3: น้ำร้อน
0: เพราะโดนน้ำร้อนลวกเพราะว่าเด็กๆเนี่ยวิ่งเล่นแล้วไปชนคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะไม่ควรปฏิบัติตามภาพนะคะข้อที่3นักเรียนคิดว่าการกระทำของพี่น้องคู่นี้เหมาะสมหรือไม่
1: ไม่
0: ระหว่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมควรปฏิบัติตามไหมคะ
1: ไม่ควร
0: นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่เหมาะสมค่ะข้อที่4หากนักเรียนเป็นพี่น้องคู่นี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
2: ไม่ท
1: ำสอนให้พี่น
0: ้
1: อง
0: หนึ่งวิ่งให้เร็วกว่านี
1: ้
0: สองไม่วิ่งเล่น
1: ไม่วิ่งเล่น
0: ข้อไหนคะวิ่งให้เร็วกว่านี้หรือไม่วิ่งเล่น
1: ไม่วิ่งเล่น
0: ไม่วิ่งเล่นนะคะเราไม่ควรวิ่งเล่นในขณะที่คุณแม่กำลังถือหม้อร้อนๆมาเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เราเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกแล้วทำให้เราเป็นยังไงเป็นแผลด้วยนะคะต่อไปคำถามถามว่านักเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์สำคัญใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับตนเองเหตุการณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นเหตุการณ์สำคัญ

0: คนที่ยังไม่ได้ตอบนี่คะบีดบีดลองตอบให้เพื่อนฟังสิคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรัญพัชโชคศิริธาราธรชื่อเล่นชื่อบีดครับ
0: ค่ะบีดบีดเคยพบเห็นเหตุการณ์สำคัญใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
1: ไปงานวัดเจ้าพ่อเขาใหญ่กับครอบครัว
0: ไปทำบุญใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สนุกครับ
0: ได้บุญด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ไปกับครอบครัวไปกับใครบ้าง
1: พ่อแม่พี่
0: ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ใช่ไหมคะปรบมือให้บีดด้วยค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญที่บีดเคยพบเห็นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเพื่อนได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนถ้าเพื่อนได้รับรางวัลเด็กๆรู้สึกยังไงคะ
2: ไม่ด
0: ีอิจฉาได้ไหมคะไม่ดีใจได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเพื่อนของเราได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเด็กๆจะต้องแสดงความยินดีดีใจภูมิใจในตัวของเพื่อนถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่าอีคิวได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนวังไกลกังวลเด็กๆจะเป็นยังไงแสดงความรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจแล้วก็แสดงความยินดีกับ EQ นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้นักเรียนนะคะร่วมกันประเมินเหตุการณ์ที่ครูกำหนดให้คุณครูจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและให้เด็กๆนั้นตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะในข้อที่1 นิพาไปเล่นน้ำฝนนิพาไปเล่นน้ำฝนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทำไมล่ะคะถ้าเราไปเล่นน้ำฝนเราจะไม่สบายนิพาก็เหมือนกันถ้านิพาไปเล่นน้ำฝนแบบนี้ก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าจะทำให้นิพานั้นไม่สบายเด็กๆเคยไปเล่นน้ำฝนไหมคะเคยตากฝนไหมคะ
3: เคย
0: ใช่ไหมคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
3: ไม
0: ่สบายก็ไม่สบายนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาไปหาหมอแล้วเราก็มาโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้มาเรียนกับเพื่อนๆนั่นเองข้อที่2แก้มไปเรียนพิเศษแก้มไปเรียนพิเศษเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
3: เหมาะสม
0: เหมาะสมไหมคะทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมอะไรนะคะเราจะได้เรียนเก่งๆเราจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วเด็กๆเคยไปเรียนพิเศษไหมคะ
3: เคย
0: บางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบว่าเหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะว่าจะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใครอยากมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเอามือลงแค่ตั้งใจเรียนในห้องก็พอแล้วนะคะข้อที่3ป่านนั่งอ่านหนังสือป่านนั่งอ่านหนังสือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทำไมล่ะคะพอจะได้เรียนเก่งๆจะได้มีความรู้เป็นยังไงอีกจะได้อ่านหนังสือออกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตอบว่า
3: เหมาะสม
0: เหมาะสมนะคะเพราะว่าจะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นทำให้อ่านหนังสือเก่งขึ้นทำให้เรียนเก่งขึ้นเพราะว่าเราขยันอ่านหนังสือไหนใครกลับบ้านไปทบทวนความรู้บ้างคะกลับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมมีไหมคะโอ้โหยกมือทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ปูทำอาหารกลางวันปูทำอาหารกลางวันเด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรคะฝึกทำอาหารอยู่นะคะเหมาะสมไหมนะเหมาะสมหรือไม่เหมาะ

0: สมทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะจะได้ทำอาหารเป็นจะได้เป็นการฝึกทำอาหารไปด้วยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านเราก็สามารถฝึกทำอาหารทานเองได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเหมาะสมค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการฝึกทำอาหารไปด้วยค่ะต่อไปค่ะข้อที่5ออมวิ่งเล่นริมบ่อน้ำออมวิ่งเล่นริมบ่อน้ำเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะ
0: เพราะว่าอะไรจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุอาจจะตกลงไปในน้ำก็ได้เพราะว่าเด็กๆว่ายน้ำไม่เป็นนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุตกลงไปในน้ำอาจจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาช่วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: เป
0: ็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อที่6อาทิตย์เดินข้ามทางม้าลายอาทิตย์เดินข้ามทางม้าลาย
1: เ
0: หมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสม
0: ใครตอบไม่เหมาะสมมีไหมคะเหมาะสมไหมคะ
2: ไม่เหมาะสม
0: เหมาะสมค่ะเพราะว่าอะไรทางม้าลายเป็นยังไงคะเอาไว้ให้คนเดินข้ามนะคะเพราะฉะนั้นตอบว่าเหมาะสมนะคะเพราะปฏิบัติตามกฎจราจรเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเดินข้ามถนนเด็กๆก็ต้องเดินข้ามถนนตรงที่มีทางม้าลายค่ะ7ปิติเดินข้ามถนนใต้สะพานลอยปิติเดินข้ามถนนใต้สะพานลอยซึ่งใต้สะพานลอยไม่มีทางม้าลายนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรคะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะคะอาจจะโดนรถชนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำแบบนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรทำเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานกันเด็กๆชอบวาดภาพไหมคะ
1: ช
0: อบวาดภาพใช่ไหมคะเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะทำใบงานเรื่องอะไรในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำใบงานที่2เรื่องเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนค่ะเด็กๆฟังก่อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์สำคัญของตนเองพร้อมตั้งชื่อเรื่องและระบายสีให้สวยงามคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนให้กับนักเรียนด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาหาคุณครูค่ะแล้วตั้งใจฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์สำคัญของตนเองพร้อมตั้งชื่อเรื่องและระบายสีให้สวยงามนักเรียนมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีนะคะนักเรียนวาดลงไประบายสีลงไปแล้วเขียนด้วยว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่69ค่ะหน้าที่69นะคะเจอหรือยังเด็กๆเจอหรือยังคะใครยังไม่เจอยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเปิดให้ตอนนี้เด็กๆเจอทุกคนแล้วใช่ไหมคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนออกมาโชว์ผลงานของตัวเองคุณครูเห็นเพื่อนเนี่ยวาดสวยมากเลยอยากดูไหมคะ
1: อ
0: ยากดูไหมคะอยากดูตอนนี้วางสีลงก่อนวางดินสอลงก่อนแล้วหันมาดูเพื่อนนะคะจะเป็นใครเอ่ยขอเสียงปรบมือให้ไอดีด้วยค่ะมาเลยไอดีเดี๋ยวไอดีโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูสิว่าไอดีนั้นวาดเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรคะ
2: ทะเล
0: ไอดีไปไหนมาคะ
2: ไปทะเล
0: ไปทะเลมีใครบ้างเอ่ยที่อยู่ในภาพนี
2: ้พ่อแ
0: ม่มีใครอีกคะ
2: ไอดี
0: แล้วก็มีไอดีใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อได้ไปเล่นน้ำทะเลไหมคะ
2: ได้เล่นน้ำ
0: ได้ไปเล่นน้ำทะเลด้วยนะคะก็เลยให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของไอดีใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่นะคะปรบมือเพื่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเพื่อนทำสวยมากเลยแล้วเด็กๆทำสวยหรือเปล่าตอนนี้เด็กๆทำเสร็จหรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านไประบายสีให้สวยงามนะคะตอนนี้เด็กๆหันมาหาคุณครูเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยว่าคุณครูนั้นวาดภาพอะไรหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะคุณครูก็จะวาดภาพเกี่ยวกับวันหยุดแสนพิเศษของฉันนะคะนี่คุณครูก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันคุณครูก็ชอบทะเลไปเที่ยวทะเลเหมือนกันจึงวาดภาพเหตุการณ์สำคัญที่ไปเที่ยวทะเลค่ะได้ไปเล่นน้ำนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนจึงตั้งชื่อภาพนี้ว่าวันหยุดแสนพิเศษของฉันค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บใบงานตัวเองได้เลยค่ะค่ะเก็บได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะ
3: วันนี
0: ้เรียนเรื่องอะไรนะคะใช่หรือเปล่าเรียนเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนซึ่งในชีวิตของแต่ละคนมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะมีทั้งเรื่องราวที่ดีและน่าภาคภูมิใจและยังมีเรื่องราวที่ไม่น่าจดจำที่ทำให้เราต้องเสียใจนั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ เดินลงไปลงบันไดตกบันไดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สำคัญแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวว่าในครอบครัวของนักเรียนนั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่สำคัญมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าจดจำค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่3เรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้รู้เรื่องราวของเพื่อนๆได้รู้เหตุการณ์สำคัญของเพื่อนๆว่าเหตุการณ์สำคัญของเพื่อนๆเนี่ยที่น่าจดจำนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนก็ออกมาเล่าให้ฟังเราก็ได้รับรู้ใช่ไหมคะเป็นการแบ่งปันความรู้กันนั่นเองวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
4: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยวันนี้คุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปฏิบัติการถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สร้างแรงบันดาลใจความหวังและปาฏิหาริย์ให้กับมวลมนุษยชาติเราได้เห็นน้ำใจความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันความสามัคคีความเสียสละของผู้คนนับพันที่ไม่เคยรู้จักกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลานั้นน้ำใจไมตรีจากผู้คนทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศมุ่งสู่ถ้ำหลวงทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาจากถ้ำให้ได้การดำน้ำภายในถ้ำที่ซับซ้อนและมืดมิดในสภาพน้ำที่เย็นจัดเป็นสิ่งใหม่สำหรับทีมกู้ภัยไทยที่ไม่เคยประสบมาก่อนทำให้อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ขาดแคลนอย่างหนักแต่สิ่งที่คนทั้งโลกเห็นทางโทรทัศน์ก็คือทุกวันที่มีข่าวว่าขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งใดวันรุ่งขึ้นก็จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นมาอยู่หน้าถ้ำจำนวนมากอุปกรณ์เหล่านี้มาจากไหนใครหามาให้
1: ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศเลยนะ
0: การที่ช่วงบ่ายของแต่ละวันเริ่มรู้ว่าขาดสิ่งของบางอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติการแต่ตอนเช้าสิ่งของเหล่านั้นก็ไปอยู่หน้าถ้ำแสดงว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ทำงานตอนกลางคืน
1: พอมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบร.6ก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บร.6แล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบร.6เพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันต้องทำตีสองตีสามแน่เพราะว่าเครื่องขึ้น 6:30 เนี่ย 6:00 ของมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
0: ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับดำน้ำเท่านั้นแม้แต่สิ่งของเล็กๆที่มีใครคาดถึงแต่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในถ้ำก็ไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค
1: ์ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันนึงประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนนึงต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี110กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนแล้วพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารายพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ9โมงเช้า
0: จากวันนั้นทุกวันตอน9โมงเช้าฐานไฟฉายพันกว่าก้อนจากน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะถูกส่งจากกรุงเทพเข้าไปที่บก.ของหน่วยซีลในถ้ำหลวง
1: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
0: แม้การปฏิบัติการกู้ภัยบรรลือโลกครั้งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจแต่คณะผู้ปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวงทุกคนไม่เคยลืมน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงร้อยรัดความสามัคคีความห่วงใยของคนไทยเอาไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะทำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์เล็กเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้บัตรคำสั่งกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงบัตรคำสั่งนะครับเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยชั่วโมงที่ถูกต้องครับเป็นชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามกันเช่นเคยครับคำถามของคุณครูเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ตอบคำถามให้ได้ด้วยนะครับคำถามก็คือนักเรียนรู้จักกิจกรรมที่ทำในบ้านหรือไม่รู้จักไหมครับยกตัวอย่างเช่นพวกงานบ้านต่างๆนะครับงานบ้านที่เราได้เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมีอะไรบ้างครับ
1: ล้างจาน
0: เด็กๆบอกล้างจานอะไรอีกกวาดบ้านถูบ้านถูพื้นโอ้โหเยี่ยมมากเยอะแยะมากมายเลยตากผ้าด้วยใช่ไหมเอาละครับและถ้านักเรียนได้ช่วยคุณพ่อหรือผู้ปกครองหรือคุณแม่ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเด็กๆก็ได้ตอบออกมาแล้วว่าเด็กๆทำงานอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานใช่ไหมครับตากผ้าใช่ไหมเด็กๆก็ได้ทำการยกตัวอย่างแล้วนะครับและบอกวิธีการทำกิจกรรมนั้นเอาล่ะกิจกรรมอะไรดีที่เราจะมายกตัวอย่างวิธีการทำกิจกรรมล้างจานล้างจานลำดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนลูก
1: ล้าง
0: เราก็ต้องนำจานที่ใช้แล้วไปล้างน้ำใช่ไหมแล้วทำอะไรต่อครับจากนั้นนำฟองน้ำใช่ไหมเทอะไรใส่ลงไปก่อน
1: น้ำยา
0: ล้างจานแล้วก็นำมาถูอะไร
1: ถ
0: ูจานถูชามที่ใช้แล้วจากนั้นพอถูเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อนำไปล้างน้ำล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อเอ่ย
1: เช็ดจาน
0: บางคนก็บอกว่าเช็ดให้แห้งหรือบางคนก็บอกว่าเอาไปวางไว้ในอะไรลูกในที่เก็บจานได้เลยใช่ไหมครับละเยี่ยมมากมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของครูก็คือแน่นอนครับอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่เท่าที่คุณครูได้สอบถามเด็กๆในห้องเรียนรู้จักทุกคนเรื่องของกิจกรรมที่ทำในบ้านก็คือยกตัวอย่างงานบ้านใช่ไหมครับช่วยผู้ปกครองไหมเด็กๆจะช่วยไหม
1: ช่
0: วยใช่ไหมครับช่วยแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นตากผ้ามีใครกรอกน้ำได้ไหมมีใช่ไหมมีคนกรอกน้ำได้เด็กๆของเราก็ยอดเยี่ยมมากนะครับรวมถึงเด็กๆได้บอกวิธีการทำกิจกรรมนั้นเราก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการล้างจานขึ้นมานักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองยกตัวอย่างกับคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่นะครับว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกันต่อเลยอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองทำอาหารหรือไม่ใครเคยยกมือใครเคยยกมือโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยมือลงครับหากเคยนักเรียนช่วยเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเอ่ย
1: ช่วย
0: ทำอะไรนะช่วยผัดเลยคุณครูถามว่านักเรียนช่วยเตรียมอะไรบ้างในการทำอาหาร
1: ช่วย
0: อะไรนะช่วยเตรียมผักเตรียมอะไรอีกเตรียมจานเตรียมอะไรอีกครับเตรียมไข
1: ่
0: เตรียมพวกผักพวกไข่เนี่ยเป็นวัตถุดิบใช่ไหมครับเพื่อเราบอกว่าช่วยประกอบอาหารเลยผัดเลยใช่ไหมครับเอาละและถ้าผู้ปกครองทำอาหารเสร็จแล้วนักเรียนจะมีวิธีการช่วยเตรียมอาหารอย่างไรบ้าง
1: ยก
0: จานไปที่โต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวโอ้โหตอบได้เยี่ยมมากนะครับเอาละอยากจะให้เด็กๆเนี่ยบอกเป็นลำดับขั้นตอนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเพิ่มลำดับขั้นตอนให้สมบูรณ์หลังจากที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนออกมานักเรียนบอกออกมาว่าอะไรครับหนึ่งก็คือเตรียมอะไรเตรียมจานใช่ไหมครับเตรียมจานไว้ช้อนส้อมเตรียมอะไรอีกนอกเหนือจากจานเตรียมข้าวใช่ไหมนอกจากที่เราผู้ปกครองทำอาหารเสร็จแล้วแน่นอนต้องมีข้าวใช่ไหมครับมีข้าวต้องเตรียมเอาไว้แล้วเตรียมอะไรอีกไหม
1: เตรียม
0: อะไรไหมครับวัตถุดิบเราไม่เตรียมลูกเพราะว่าเรา

0: ู้ปกครองเราเป็นไงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากหลังจากที่ผู้ปกครองทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีการเตรียมถ้วยชามจานใช่ไหมช้อนส้อมต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการรับประทานนะครับมีใครเตรียมอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับมีไหมอะไรนะ
1: เตร
0: ีย
1: ม
0: นะ
1: เวลาเตรียมไข่
0: เตรียมไข่อ๋ออันนั้นอยู่ในช่วงของการประกอบอาหารตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเด็กๆก็ตอบออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วหลายคำตอบนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเอาละบางคนก็เคยช่วยบางคนก็ยังไม่เคยช่วยผู้ปกครองทำอาหารใช่ไหมครับนั่นก็คือและอีกหนึ่งคำตอบหากเคยนักเรียนช่วยเตรียมอะไรบ้างก็คือเด็กๆตอบออกมาว่าเตรียมผักเตรียมไข่เตรียมเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็เป็นการเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารเห็นไหมครับและหากผู้ปกครองทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมีวิธีช่วยเตรียมอาหารอย่างไรบ้างเด็กๆก็บอกว่าเตรียมอะไรเตรียมจานเตรียมช้อนส้อมต่างๆใช่ไหมครับแนวคำตอบก็คือเตรียมอาหารใส่จานมีใครตอบไหมเตรียมอาหารใส่จานนะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรดูแนวคำตอบครับเตรียมอาหารใส่จานรวมถึงจัดจานอาหารนะครับมีใครช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดจานอาหารไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูมีคำถามมาเพิ่มเติมเรื่องของการจัดจานอาหารให้เด็กๆนั้นได้ช่วยกันนะครับช่วยกันในส่วนของการตอบคำถามด้วยเอาละยอดเยี่ยมมากนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดำเนินการกิจกรรมในบทเรียนของเรานะครับหน่วยที่4เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับมี1ข้อครับก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องจัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมได้นะครับ1ข้อนะวันนี้ไม่ยากไม่ยากสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับจัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมครับโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความและพูดถ่ายทอดความคิดการทำกิจกรรมต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองได้นะครับเด็กๆสังเกตไหมคุณครูมักจะสอบถามในเรื่องของอะไรเอ่ยประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวหรือเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะเด็กๆก็จะได้เข้าใจแล้วก็ตอบได้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองใกล้ๆตัวใช่ไหมครับเอาล่ะนี่คือกิจกรรมที่คุณครูได้บอกไว้ก่อนที่เราจะเข้าจุดประสงค์กับสมรรถนะนะครับเป็นคำถามให้เด็กช่วยกันครับให้นักเรียนช่วยกันเติมตัวอักษร A B C D เพื่อจัดจานอาหารโดยเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับภาพแรกครับภาพแรกเป็นอาหารใช่ไหมครับที่มีโอ้โหมีทั้งข้าวมีทั้งไข่ดาวมีทั้งอะไรเนี่ยมีผักแตงกวามีอะไรอีกน่าจะเป็นในส่วนของกับข้าวที่เป็นน่าจะเป็นกะเพราครับกะเพราไก่นะครับแล้วนี่ล่ะภาพที่สองจะเป็นข้าวกับไข่ดาวนะครับผักนี้เป็นผักตกแต่งนะครับข้าวกับไข่ดาวภาพที่3เป็นอะไรเป็นกับข้าวใช่ไหมกะเพราไก่แล้วก็จะมีข้าวแล้วก็ไข่ดาวนะครับและภาพที่4เป็นภาพอะไรมีแต่ข้าวเปล่าอย่างเดียวบนจานใช่ไหมครับอ้าวอย่างที่ครูถามเด็กๆว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเติมครับลำดับแรกเลยจะต้องอยู่ที่ภาพ1 2 3หรือ4ครับ
1: 4
0: ใครบอกว่า4ยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากมือลงครับถูกต้องหรือเปล่านี่คือภาพที่4ใช่มั้ยจะต้องเป็นตัวอักษรคือตัว
1: A
0: ถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับเก่งมากเลยปลายทางก็น่าจะตอบได้ลำดับที่2ก็หรือตัวอักษร B เด็กๆคิดว่าอยู่ในภาพที่1 2หรือ3ครับ
1: 3
0: 2หรือ3ครับ
1: 2
0: ถูกต้องยอดเยี่ยมมาก B นะครับ B อยู่ในภาพที่2นะครับภาพที่2นั่นเองเห็นไหมครับมีอะไรเพิ่มเข้ามา
1: ไข่ดาว
0: ใครชอบทานไข่ดาวแบบนี้บ้างใครชอบทานไข่ดาวแบบนี้บ้างโอ้โหเอามือลงครับคุณครูก็ชอบจะไม่ค่อยสุกใช่ไหมไม่ค่อยสุกแต่สุกไหมสุกนะสุกแต่ไข่ดาวหมายถึงว่าไข่แดงยังไม่ได้สุกมากนะครับเอาล่ะลำดับที่3หรือ4อยู่ภาพที่1หรือภาพที่3ครับ
1: 3
0: สังเกตตรงไหนทำไมคิดว่าเป็นภาพที่3อ๋อยังเรายังไม่ได้จัดจานแล้วหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ตกแต่งด้วยอะไร

0: ด้วยผักใช่ไหมครับลำดับที่3แน่นอนครับต้องเป็นภาพ C และลำดับสุดท้ายลำดับที่4ต้องเป็นภาพที่1คือ D นั่นเองยอดเยี่ยมมากเด็กๆลองสังเกตครับการจัดจานอาหารโดยการเรียงลำดับที่ถูกต้องเนี่ยเด็กๆเริ่มที่มีเป็นข้าวเปล่าใช่ไหมครับที่ยังไม่มีอะไรเลยเป็น A B ก็มีไข่ดาวใช่ไหมครับมี B ก็มีไข่ดาวมาวางไว้บนข้าวบนข้าวเปล่าใช่ไหมครับและลำดับต่อไปก็คือเราอะไรก่อนลูกเราใส่กับข้าวนะครับในตำแหน่ง C ใช่ไหมครับในหรือภาพที่3และตรงนี้ครับตำแหน่ง D นะครับตำแหน่ง D อยู่ในภาพที่1นั่นเองใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ก็คือเราเป็นไงพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมครับพร้อมเสิร์ฟยอดเยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆทำการจัดเรียงอาหารหรือจัดตำแหน่งนะครับโดยการเรียงลำดับ A B C D ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะเป็นสิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานครับใบงานเป็นใบงานที่เท่าไหร่แล้วครับใบงานที่5เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องพาน้องหมาหาอาหารครับมาที่คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละ2ถึง3คนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน5เรื่องพาน้องหมาหาอาหารครับต่อไปคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันบ้างครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ2ถึง3คนครับจากนั้นคุณครูชี้แจงและให้นักเรียนนั้นทำใบงาน5เรื่องพาน้องหมาหาอาหารครับเอาละครับเรามาดูที่ใบงานกันดีกว่าครับใบงานก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับข้อที่1ครับให้นักเรียนใช้ดินสอสีมีใช่ไหมให้เด็กๆใช้ดินสอสีลากเส้นทางพาน้องหมาไปหากระดูกเห็นน้องหมาไหมครับนี่น้องหมาอยู่ด้านล่างนี้เลยสุดด้านล่างสุดเลยนะครับไปหากระดูกกระดูกอยู่ไหนกระดูกอยู่ด้านบนในวงกลมนี้นะครับโดยไม่เดินในช่องที่มีต้นไม้นี่ต้นไม้มีอยู่นี่อยู่4ช่องใช่ไหมครับต้นไม้และเจ้าตัวกลมไหนเจ้าตัวกลมนี่ครับเจ้าตัวกลมนะครับนี่มี1 2 3 4 4ตัวนะครับถ้ามีหลายเส้นทางให้ใช้เส้นทางละ1สีแน่นอนมีหลายเส้นทางเห็นไหมไปได้หลายเส้นทางมากเลยเห็นไหมครับนี่เส้นทางละ1สีนะครับ2เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดเพียง1เส้นทางเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดเพียง1เส้นทางเขียนลูกศรลงในบัตรคำสั่งเห็นไหมครับลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงลำดับการเดินที่เลือกไว้ในข้อที่2เด็กๆจะต้องนำลูกศรเหล่านี้เห็นไหมครับเป็นบัตรคำสั่งเห็นไหมขวาไปขวาไปซ้ายขึ้นบนลงล่างลงมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมมีกี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช่องนะครับ10ช่องซึ่ง10ช่องเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรืออาจจะไม่เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเด็กๆก็ลองดูนะครับอย่าลืมนะในข้อที่1เนี่ยเด็กๆจะต้องใช้ดินสอสีขีดเส้นทางก่อนดูครับว่ามีกี่เส้นทางแล้วนักเรียนนับครับนับว่าใช้บัตรคำสั่งกี่ใบแล้วก็นำมาเขียนลงทางช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยออกมานำเสนอด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำใบงานกันเลยครับสำหรับนักเรียนของโรงเรียนวังกังวลครูจะแจกนะครับใบงานที่5คุณครูจะแจกให้ทำงานเป็นกลุ่มก่อนให้ทำงานเป็นกลุ่มก่อนส่วนใบงานที่6วันนี้มี3ใบงานใบงานที่6เนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นงานเดี่ยวนะครับให้ทำเป็นงานกลุ่มก่อนเด็กๆใช้สีขีดเส้นทางเลย
1: ไหนอ่ะ
0: ทำในใบงานครับเด็กๆทำด้วยกันครับไปนั่งด้วยกันลูกไปนั่งตรงนี้ทำด้วยกันเด็กๆลำดับแรกใช้ดินสอสีเส้นทางละหนึ่งสีนะครับใช้ดินสอสีเส้นทางละหนึ่งสีก่อนหาเส้นทางหาเส้นทางโดยใช้ดินสอสีขีดก่อนครับหาเส้นทางโดยการที่ลากจากน้องหมาพาไปหากระดูกก่อนโดยหลีกเลี่ยงเจ้าตัวกลมกับอะไรต้นไม้ลากเส้นทางด้วยเลยลูกลากเส้นทางก่อนเลยใช้ดินสอสีที่ต่างกันนะเด็กๆใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นทางใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นทางครับจากนั้นเลือกมา1เส้นทางที่เราขีดไว้เลือกมา1เส้นทางที่เราขีดไว้แล้วก็นำไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมใช้สีลูกสีนักเรียนขีดเส้นทางก่อนขีดเส้นทางก่อนขีดเส้นทางก่อนแล้วค่อยเขียนลงไปครับหาก่อนว่ามีหลายเส้นทางก็ใช้เส้นทางละสีนะใช้เส้นทางละสีไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวนะครับใช้เส้นทางละสีเด็กๆเลือกสีอะไรก่อนสีแรกสีอะไรก่อนลูกชมพูเด็กๆขีดไปเลยสีชมพูเส้นทางแรกเส้นทางที่สองก็ค่อยเปลี่ยนเป็นยกตัวอย่างสีเขียวเด็กๆก็ค่อยขีดเป็นสีเขียว ขีดเส้นทางละสีครับ เส้นทางละสี เด็กๆลองหาเส้นทางดูครับว่าได้กี่เส้นทางนะครับลองหาเส้นทางดูครับงานกลุ่มนะเด็กๆช่วยกันทำนะครับเด็กๆช่วยกันทำหาเส้นทางก่อนเด็กๆหาเส้นทางก่อนจากนั้นค่อยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดค่อยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับใช้สีอื่นด้วยลูกใช้สีอื่นขีดเส้นทางอื่นด้วยใช้สีอื่นขีดเส้นทางอื่นด้วยนะใช้ดินสอสีขีดเส้นทางก่อนสิลูกใช้ดินสอสีขีดเส้นทางก่อนสีที่ต่างกันนะลูกสีที่ต่างกันนั่นแหละครับถูกต้องถูกต้องครับใช้คนละสีนะในการเลือกเส้นทางอื่นเก่งมากครับเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีสีเขียวก็ได้มีสีไหมลูกมีสีไหมเอาสีมาขีดเส้นทางเพิ่มเลยลูกเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวในใบงานนะครับไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวเอานำสีมาขีดเส้นทางเพิ่มเลยมีเส้นทางอื่นอีกไหมขีดเส้นทางหรือยังลูกเยอะเดี๋ยวเด็กๆขีดเส้นทางอื่นด้วยนอกเหนือจากเส้นทางที่นักเรียนเลือกเส้นนี้ใช่ไหม

0: ใช้สีชมพูขีดมาก่อนอ่ะขีดเลย
1: เข
0: ีย
1: นข้างล่างก็ได้อ
0: ันนี้ใช่ไหมลูกอ่ะลองแล้วก็ใช้สีอื่นมาขีดใช้ดินสอสีขีดเส้นทางเลยลูกสีอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ลูกต้องมาทางนี้ใช่ครับปึ๊บลงมาทางนี้ขึ้นมาลงมาทางนี้ถูกต้องสีอื่นด้วยมีตั้งหลายเส้นทางลูกลองดูเส้นทางโค้งๆไม่มีนะต้องเป็นเส้นทางซ้ายขวาบนล่างอย่างเดียวนะลูกมีอีกไหมมีเส้นทางอื่นอีกไหมมีอีกก็ใช้สีอื่นเลยเริ่มตั้งแต่น้องหมาหนูตรงไม่ได้ลูกติดนี่ไปทางนี ขึ้นมานี่ลูกก็ตรงไปนี่ซ้ำไหมไม่ซ้ำนี่นี่ขึ้นมาแล้วเร็วนี่ไงเราตรงมานี่เลยหมดยังอีกไหมนี่ชนะหรือยังไงลองหาเส้นทางดูลูกมีเส้นทางเนี่ยมีหลายเส้นทางลูกลองเลือกดูมีตั้งหลายเส้นทางเอาล่ะเด็กๆใครยังไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยสำหรับงานกลุ่มใครเรียบร้อยแล้วยกมือทุกกลุ่มเรียบร้อยนะครับทุกกลุ่มเรียบร้อยตอนนี้อยากจะให้นักเรียนสัก1กลุ่มที่เป็นตัวแทนนะออกมานำเสนอครับกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มไหนดีเอ่ยอ่ะมา2คนมากลุ่ม2ครับกลุ่ม2เมื่อสักครู่นี้คุณเดินดูเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกเลยมา2คนมาช่วยกันลูกมานำใบกิจกรรมมาด้วยลูกลำดับแรกครับเด็กๆจะต้องมาทำการเลือกเส้นทางก่อนเส้นทางที่นักเรียนเขียนมานะครับเป็นเส้นทางไหนเอ่ยนะครับเส้นทางไหนเอ่ยนี่เส้นทางนี้ใช่ไหมขีดไปเป็นเส้นทางสีน้ำเงินเด็กๆมาขีดตรงนี้ก่อนลูกขีดถึงไหมขึ้นไปดูครูช่วยนี้ใช่ไหมเก่งมากทีนี้เขียนตามลูกศรเลยลูกถือคนนึงเพื่อนเพื่อนผู้หญิงถือตอนนี้ตัวแทนกลุ่ม2นะครับก็กำลังออกมานำเสนอครับเขียนหัวลูกศรแบบในใบงานเลยลูกนั่นแหละครับไปซ้ายต่อไปไหนขึ้นบนไปไหนต่อลูกเอาล่ะขึ้นบนไปไหนต่อครับไปซ้ายขึ้นบนขึ้นบนอีกหนึ่งอีกหนึ่งใบคำสั่งไปไหนต่อครับไปไหนไปขวาแล้วไปไหนต่อครับไปขวาเพื่อนในห้องดูด้วยนะครับเผื่อว่าเราอาจจะเหมือนเพื่อนนะครับหรืออาจจะใช้เส้นทางอื่นมันจะเป็นขึ้นบนนั่นแหละลูก

0: เก่งมากตรงนี้ด้วยอะไรลูกขึ้นบนแล้วก็สุดท้ายไปไหนอ้าวล่ะไปขวาหยอดเยี่ยมมาถูกต้องเอาละหันไปปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากทุกคนเลยเอาเชิญครับเก่งมากเลยนะครับเยี่ยมมากนะอ้าวเด็กๆใครได้แบบเพื่อนบ้างเอ่ยใครได้เส้นทางนี้บ้างเอ่ยใครไหมมีไหมอ่ะมีกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่ม4กลุ่ม5นะครับกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1ก็มีด้วยนะครับเอาละถูกไหมไปขวาไปขวาขึ้นบน1ขึ้นบน2ขึ้นบน3ไปขวา1ไปขวา2ไปขวา3ขึ้นบนอีก1ขึ้นบนอีก2และไปขวาไปเจอกระดูกเห็นไหมไปหากระดูกเรียบร้อยโดยหลีกเลี่ยงช่องที่มีต้นไม้และเจ้าตัวกลมเรียบร้อยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้เอาล่ะต่อไปให้ดูแนวคำตอบของครูครับเพราะว่าอาจจะมีบางกลุ่มเนี่ยที่เป็นเส้นทางไม่เหมือนกับคุณครูใช่ไหมอาจจะใช้เป็นเส้นทางอื่นแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ตัวแทนกลุ่ม2ได้เลือกออกมาเรียบร้อยนะครับมาดูกันนิดนึงแนวคำตอบครับคุณครูใช้เส้นทางนี้ครับนี่ครับไปขวาขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนไปขวาไปขวาไปขวาและไปขวาอ้าวใครใช้เส้นทางเดียวกับคุณครูบ้างมีไหมอ้าวละมีกลุ่มอะไรกลุ่ม4มีกลุ่ม4กับกลุ่ม2รวมถึงกลุ่ม5ด้วยครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเส้นทางอย่างที่คุณครูได้บอกไปว่าเขามีหลายเส้นทางให้เราเลือกนะครับมีหลายเส้นทางเลยให้เราเลือกนะครับนี่หมดยังหมดยังหมดแล้วเอาละครับมีคำถามครับก่อนที่จะไปใบงานต่อไปคำถามของคุณครูครับถามว่านักเรียนเคยทานไอศกรีมอะไรบ้างครับไอศกรีมแตงโมไอศกรีมช็อกโกแลตไอศกรีมโคนสตรอเบอรี่มีใครตอบคำถามอื่นไอศกรีมรสบลูเบอร์รี่มีไอศกรีมแบบจรวดยอดเยี่ยมมากเก่งมากทุกคนเลยอ่ะเอามือลงครับนักเรียนเคยทานไอศกรีมอะไรบ้างเพื่อนตอบมาว่าเป็นไอศกรีมโคนรสชาติต่างๆไอศกรีมที่เป็นรูปจรวดใช่ไหมครับรสชาติต่างๆและเด็กๆรู้จักไอศกรีมซันเดย์หรือไม่ครับเป็นยังไงไอศกรีมพันธุ์ซันเดย์เป็นยังไงเป็นช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตราดใช่ไหมมีแบบอื่นอีกไหมมีใครอยากตอบแบบอื่นอีกไหมนอกจากมีช็อกโกแลตราดมีไหมครับมีขนมปังโรยด้วยไหมมีใช่ไหมครับมีการตกแต่งมีวิปครีมเก่งมากมีท็อปปิ้งต่างๆใช่ไหมเอาล่ะครับเดี๋ยวครูจะมาแนะนำเพิ่มเติมครับไอศกรีมซันเดย์เป็นไอศกรีมจำนวนตั้งแต่1ลูกหรือมากกว่าราดด้วยน้ำเชื่อมเคยเห็นไหมลูกดินี่คือตัวอย่างไอศกรีมซันเดย์นะครับและมีเครื่องโรยหน้าวางอยู่ข้างบนยกตัวอย่างเช่นสปริงเคิลรู้จักสปริงเคิลไหมสปริงเคิลหรือที่เราเรียกกันว่าเรนโบว์ใช่ไหมมีวิปครีมมีวิปครีมหรือจะมีถั่วลิสงเชอร์รี่หรืออาจจะเป็นผลไม้ยกตัวอย่างเช่นกล้วยหรือสับปะรดนั่นเองใครเคยทานบ้างลูกแบบนี้ชอบไหม
1: ชอบ
0: โอ้ชอบคุณครูก็ชอบทานคุณครูชอบทานเป็นช็อกโกแลตซันเดย์นะครับช็อกโกแลตซันเดย์เอาละครับจากคำถามครับเข้าสู่ใบงานที่6ครับเป็นใบงานที่มีชื่อว่าไอศกรีมซันเดย์นะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับ

ำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงานหรือใบกิจกรรมที่6เรื่องไอศกรีมซันเดย์ครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน6โดยคุณครูให้นักเรียนอ่านโจทย์หรือคุณครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังและคอยแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนเราจะทำเป็นงานเดียวนะอ้าวเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูจะอธิบายก่อนว่าใบงานที่6ทำอย่างไรให้นักเรียนเติมตัวอักษร A B C E F G ฟังใหม่นะให้นักเรียนเติมตัวอักษร A B C E F G เพื่อเรียงลำดับบัตรคำสั่งในการทำไอศกรีมซันเดย์ตามภาพภาพนี้ครับภาพนี่คือภาพสำเร็จที่ออกมาเป็นไอศกรีมซันเดย์เรียบร้อยน่าจะเป็นไอศกรีมวานิลาลูกรสวานิลาราดช็อกโกแลตนะครับมีการใช้วิปครีมตกแต่งด้วยแล้วก็มีด้านบนมีเชอร์รี่รวมถึงมีแท่งเวเฟอร์นะครับให้เด็กๆเรียงบัตรคำสั่งให้ถูกต้องครับในขั้นตอนการทำไอศกรีมซันเดย์ให้ได้ตามภาพเด็กๆมาดู A กันก่อน A คืออะไรครับวางแท่งเวเฟอร์ B หยิบถ้วยไอศกรีม C ตักไอศกรีมวานิลาใส่ถ้วย E วางเชอร์รี่ F ราดช็อกโกแลตบนไอศกรีม G ราดวิปครีมเด็กๆจะต้องนำอักษรภาษาอังกฤษเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนถึงลำดับที่6ให้ถูกต้องครับ1 2 3 4 5 6ให้ถูกต้องนะครับไหนใครตอบได้บ้างว่าลำดับที่1จะต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวอะไรเยี่ยมมากครับตัว B ใส่ลงไปได้เลย B นะครับในลำดับที่1ส่วนลำดับที่2 3 4 5 6ให้เด็กๆปฏิบัติด้วยตนเองเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเป็นงานเดียวครับหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยหน้าอะไรหน้า45แล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนออกมานำเสนอ1กลุ่มนะครับเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยเราได้ทำข้อที่1ร่วมกันไปแล้วนะครับเป็น B แล้ว2 3 4 5 6คืออะไรเรียงให้ถูกต้องนะครับเขียนมาเอฟเขียนผิดเขียนมาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ซีนี้น่าจะเป็นจีหรือเปล่าไม่มีนี่เป็นจีเด็กๆวิปครีมเป็นภาษาอังกฤษตัว G นะตัว G ใช่ครับวิปครีมเป็นภาษาอังกฤษตัว G นะไหนลูกเยี่ยมมาก

วิปครีมเป็นตัว G นะลูกวิปครีมเป็นตัว G ใช่ครับเรียงตามลำดับให้ถูกต้องเลยสุดท้ายเป็นตัว G ลูกตัว G ไหนใช่ไหม B แล้ว C F G F แล้วอะไรอะไรต้องเป็นอะไรต่อหยิบถ้วยไอศครีมตักไอศครีมแล้วต้องอะไรต่อลูกต้องไปไหนต่อลองดูสิต้องอะไรต ใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับรีบทำเลยลูกตัวสุดท้ายเป็น A หรือเปล่านี่ตัวสุดท้ายยังไม่ได้เขียนลงไปถูกต้องครับไหนดูสิลูกเป็นไงบ้างครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างมีไหมมีไหมครับอ่ะมาลูกตัวแทนกลุ่ม1มาลูกมาหยิบแปะฝึกมาด้วยมีหยิบแปะฝึกเรามาด้วยอ้าวมาเดี๋ยวครูเปิดแบบฝึกให้ดูแล้วเด็กๆก็เขียนตามที่เด็กๆเขียนใส่ในใบงานเลยอะลำดับที่1คืออะไร B เอาเขียนเลยเก่งมากลำดับที่2 C โอ้โหเขียนเต็มช่องเลยเยี่ยมมากลำดับที่3เป็น F นะครับลำดับที่4เป็นจีลำดับที่5 E นะครับและลำดับสุดท้ายเป็น A เอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากยอดเยี่ยมนะครับเอาล่ะเด็กๆมาดูกันครับใครได้แบบเพื่อนบ้างยกมือโอ้หลายคนเลยเก่งมากครับเพื่อเราออกมานำเสนอว่าลำดับที่1คือ B B คืออะไรหยิบถ้วยไอศครีม2คืออะไร C C คือตักไอศครีมวานิลาใส่ถ้วยลำดับที่3คือ F F คืออะไรครับราดช็อกโกแลตบนไอศครีมลำดับที่4คืออะไร G G ราดวิปครีมลำดับที่5ครับ E หลังจากราดวิปครีมเสร็จแล้วก็วางเชอร์รี่และลำดับสุดท้ายก็คือ A วางแท่งเวเฟอร์นะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนของคุณครูนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับแนวคำตอบของคุณครูลำดับแรกเป็น B ครับ

0: 2 4 3 F 4 G 5 E และ6 A เหมือนกันกับที่เพื่อนออกมานำเสนอเลยยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับสุดท้ายแล้วสำหรับใบงานครับเป็นแบบฝึกหัดครับไม่ปรึกษากันนะสำหรับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยตนเองและหากใครทำเรียบร้อยให้ปิดแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับเป็นใบงานที่7ครับแบบฝึกหัดเรื่องจัดเรียงบัตรคำสั่งครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำกิจกรรมในใบงาน7แบบฝึกหัดเรื่องจัดเรียงบัตรคำสั่งเพื่อทดสอบความเข้าใจคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน7แบบฝึกหัดเรื่องจัดเรียงบัตรคำสั่งเพื่อให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจโดยคุณครูให้นักเรียนอ่านโจทย์หรือคุณครูอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังและคอยแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยเอาล่ะมาดูคำที่แจ้งครับดูคำที่แจ้งเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ปรึกษาเพื่อนนะให้นักเรียนเขียนชุดคำสั่งการทำไข่เจียวหมูสับที่มีส่วนผสมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจากบัตรคำสั่ง A ถึง F โดยเติมตัวอักษรหน้าบัตรคำสั่งลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับการทำกิจกรรมครับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้าง A คืออะไร A คืออะไรเทไข่ลงกระทะเจียวไข่ B ปรุงรสด้วยซอส C ตอกไข่ใส่ชาม D ตีไข่และหมู E เทน้ำมันพืชลงกระทะและ F ตักหมูใส่ชามไข่เรียงลำดับเหมือนกับไอศกรีมซันเดย์เมื่อสักครู่นี้เลยครับเรียงลำดับให้ถูกต้องครับ1 2 3 4 5 6นะครับเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปนั่นเองเอาละคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยทำด้วยตัวเองครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยครับจะได้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยเด็กๆทำเลยครับทำเป็นลายบุคคลครับทำเป็นลายบุคคลนะครับทำเป็นลายบุคคลเป็นแบบฝึกหัดแล้วทดสอบความเข้าใจครับทดสอบความเข้าใจเป็นงานสุดท้ายเสร็จยังลูกทำเลยลูกทำได้เลยเรียบร้อยยังลูกทำเสร็จยังทำเสร็จยังเอ่ยหยิบขึ้นมาทำได้เลยไม่ต้องปรึกษากันนะต่างคนต่างทำนะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยลูกถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยเสร็จแล้วปิดแบบฝึกเก็บได้เลยเขียนเรียงลำดับเขียนเรียงลำดับไงเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องครับจำได้ไหม A คืออะไร A คือเทไข่ลงกระทะเจียวไข่ B คือปรุงรสด้วยซอส C คือตอกไข่ใส่ชาม D คือตีไข่และหมู E เทน้ำมันพืชลงกระทะและ F ตักหมูใส่ชามไข่ครับใครเรียบร้อยแล้วปิดแบบฝึกได้เลยเหลืออะไรลูกเหลืออะไรเสร็จแล้วปิดแบบฝึกเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยปิดแบบฝึกได้เลยลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะ เยี่ยมมากเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บเลย
1: อันนี้ไม่ต้องเขียน
0: เขียนเลยลูกเขียนเหลืออะไรเหลืออะไรเอาล่ะเท่าที่คุณครูดูนักเรียนสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดได้เรียบร้อยแล้วเอาปิดแบบฝึกหัดแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยครับใครยังไม่ได้ปิดแบบฝึกแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยทุกคนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับเด็กๆเก็บแบบฝึกใส่ใต้โต๊ะเลยเอาล่ะมาดูกันครับอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับว่าให้เด็กๆนั้นนำบัตรคำสั่ง A ถึง Fไปเติมนะครับไปเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับอ่ะเด็กๆช่วยกันครับนักเรียนคิดว่าลำดับแรกเป็นภาษาอังกฤษตัวสีครับสีคืออะไรตอกไข่ใส่ชามลำดับที่สองคือ F ครับตักหมูใส่ชามไข่และที่สามคือB เยี่ยมมากครับเมื่อสักครู่นี้ใครตอบปรุงรสด้วยซอสลำดับที่4คือ D ครับตีไข่และหมูลำดับที่5ครับ E ครับเทน้ำมันพืชลงกระทะและลำดับสุดท้ายคือ A ครับเทไข่ลงกระทะแล้วก็เจียวไข่นั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆครับคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆแก้นั้นครูจะไปให้คะแนนนะครับเด็กๆไม่ต้องแก้นะครับไม่ต้องแก้ครูจะไปให้คะแนนนะเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับเอาละมาสรุปกันบ้างครับสำหรับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับมาที่คำที่แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่5ครับคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งมาที่คำถามของคุณครูครับอ้าวเด็กๆช่วยกันตอบครับคำถามของครูถามว่าหากนักเรียนจัดจานอาหารตามบัตรคำสั่งแต่ไม่มีคำสั่งใส่จานฟังใหม่นะหากนักเรียนจัดจานอาหารตามบัตรคำสั่งแต่ไม่มีคำสั่งใส่จานนักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆคิดว่าหากไม่มีบัตรคำสั่งใส่จานนักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมายหรือไม่ทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ครับยอดเยี่ยมมากไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรช่วยกันตอบเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคำสั่งเนี่ยเขาสั่งให้อะไรเขาสั่งให้อะไรเขาสั่งให้นำอาหารจัดจานใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีคำสั่งใส่จานอาหารจะอยู่ในจานไหมไม่อยู่ในจานยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของครูครับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือการจัดจานอาหารถ้าหากไม่มีคำสั่งใส่จานอาหารจะไม่ได้อยู่ในจานจึงทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้นะครับตอบออกมาได้เอาละมาอ่านพร้อมกันครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราทำแบบฝึกหัดแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะสำหรับชั่วโมงหน้านะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเอาอ่านพร้อมกันครับการนำบัตรคำสั่งมาจัดเรียงลำดับตามขั้นตอนจะช่วยให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายเก่งมากนี่คือสรุปจากกิจกรรมครับ

ครับก็คือการนำบัตรคำสั่งมาจัดเรียงตามลำดับขั้นตอนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างได้สำเร็จและตามเป้าหมายนั่นเองเอาละครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองครับในข้อที่เท่าไหร่เอ่ย6กับข้อที่7นะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับเป็นเรื่องเขียนโปรแกรมได้อย่างไรเป็นชั่วโมงที่1ครับและมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องเกมคว้าดาวนะครับเอาล่ะซึ่งคุณครูที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.cs มาเตรียมไว้รอได้เลยนะครับในสัปดาห์หน้าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนเอาล่ะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนะครับสนุกเนาะเอาล่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้สนุกๆแบบนี้ในชั่วโมงต่อไปแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่สมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำคำพะโล้ค่ะ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้

0: เรื่องที่เด็กๆจะเรียนกันใหม่เป็นเรื่องอะไรการใครอ่านออกใครอ่านออกลอโอบอลบการอะไรนะ
1: การลบ
0: ที่ตัวตั้งไม่เกิดสิทธิ์โดยการเอาอ้าวคุณแม็กอ่านชื่อเรื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเอาออกดังนั้นครั้งก่อนๆเด็กๆเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันวันนี้แหละเรียนเรื่องการลบก็จะทำไมครับตรงข้ามกันดังนั้นการลบโดยการเอาออกดังนั้นมีอยู่ถ้าเอาออกจำนวนก็จะทำไมเนี่ยจำนวนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ล
0: ดลงนะครับทำให้จำนวนลดลงมีค่าน้อยลงนะครับก็เป็นในเรื่องของการลบโดยการเอาออกดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับจากสถานการณ์นะครับการลบโดยการเอาออกดังนั้นวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวรูปภาพนะครับเด็กๆต้องเขียนในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ต้องมีตัวเลขมีเครื่องหมายนะครับแล้วก็เครื่องหมาย
1: เท่าก
0: ับเครื่องหมายเท่ากับนะครับนอกจากเครื่องหมายเท่ากับวันนี้แหละเพิ่มเติมที่เราจะเรียนคือเครื่องหมายลบนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเราทำไมนะสองตาต้องดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับเสียงดังฟังชัดว่าแสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับหนึ่งสองสาม

อ้าวปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับยังจดจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับงั้นสิ่งสำคัญเลยเด็กๆต้องตั้งใจอะไรครับดูและฟังเลยนะครับนั้นต้องทำควบคู่กันไปนะเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับจะให้นักเรียนสังเกตนั้นต้องใช้การสังเกตนะครับจำนวนของสิ่งของซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงนะครับมาให้เด็กๆได้ดูด้วยว่าสื่อของจริงวันนี้จะให้เด็กๆนะครับสังเกตจำนวนของสิ่งของใดเดี๋ยวเรามาทำไมครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่สื่อของจริงกันเลยนะครับเอาละครับสื่อของจริงวันนี้นะครับเป็นอะไรใครบอกได้เอ่ยเป็นตารางอะไรครับเป็นตารางคะแนนนะครับเป็นตารางคะแนนที่ทำไมครับโอ้โหมีอะไรอยู่เนี่ยมีดาวอยู่นะครับของชั้นอะไรนะของชั้นป.1 นั้นเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มในทำไมครับในห้องเราตอนนี้ปัจจุบันให้ดูก่อนที่ปัจจุบันว่าทำไมครับแต่ละกลุ่มตอนนี้สะสมทำไมครับดาวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยกลุ่มที่1ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ดาวกลุ่มที่2มีกี่ดาวแล้วกลุ่มที่2 1ดาวมี1ดาวนะกลุ่มที่3ยังไม่มีนะครับหรือ0ดาวกลุ่มที่4ล่ะ0ดาวกลุ่มที่4ก็0ดาวกลุ่มที่5 1ดาวมีกี่ดาวครับ1ดาวดังนั้นวันนี้แหละสื่อของจริงครูแม็กนะจะให้เด็กๆสังเกตจำนวนดาวดังนั้นถ้ากลุ่มไหนตั้งใจเรียนก็จะทำไมครับได้รับดาวเพิ่มคุณครูก็จะมีดาวดวงน้อยๆเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับก็จะมีดาวดวงน้อยๆทำไมครับติดเพิ่มให้แต่ละกลุ่มเอานะคราวนี้เดี๋ยวลองทำไมครับครูแม็กลองสาธิตให้เด็กๆดูถ้าสมมุติวันนี้สมมุตินะถ้ากลุ่ม

0: ที่1ตั้งใจตอบคำถามดีมากเลยให้เพิ่มดาวอีก1ดวงตอนนี้กลุ่มที่1มีดาวกี่ดวงแล้วครับ
1: 2ดวง
0: กี่ดวงแล้วนะ2ดวงหูยตั้งใจอีกเพิ่มอีกตั้งใจตอบคำถามเพิ่มอีก1ดวงเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น3ดวงครูแม็กเพิ่มอีก
1: 4
0: เท่าไหร่แล้ว4ดวงเพิ่มอีกนะครับ
1: 5
0: เท่าไหร่นะ
1: 5
0: ดวงแต่ถ้าในห้องเรียนแต่ละกลุ่มทำไมครับมีบางกลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มที่1ไม่ตั้งใจมีคนทำไมครับอาจจะพูดคุยหรือเล่นกันคุณครูแม็กก็ทำไมนะเอาออกหรือทำไมครับหยิบออกทำให้จำนวนดาวเดิมมีอยู่กี่ดวงครับ
1: 5ดวง
0: ถ้าสมมติคุย1คนเก็บเอาออกกี่ดวงนะ
1: 1ดวง
0: เอาออก1ดวงเหลือกี่ดวงแล้วเนี่ย
1: 4ดวง
0: ฟังดีๆนะมีอยู่5เอาออก1เหลือ
1: 4
0: ใช้คำว่าเหลือนะครับเหลือ4ดวงเอานะยังมีไม่ตั้งใจอ่ะสมมตินะมีไม่ตั้งใจอีกมีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 4
0: มีอยู่4เอาออกเอาออก1ดวงเหลือ
1: 3ดวง
0: เหลือกี่ดวงครับ
1: 3ดวง
0: เหลือ3ดวงยังอีกยังไม่ฟังเก็บอีกครับอีก1ดวง
1: เหล
0: ือ
1: 3ดวง
0: เอาออกอีก1ดวงนะมีอยู่3เอาออก1เหลือ
1: 3ดวง
0: เราจะใช้คำว่าเหลืออยู่เห็นไหมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออยู่กี่ดวงล่ะ
1: 2ดวง
0: ยังคุยอยู่เอาออกอีก1มีอยู่2เอาออก1เหลือ
1: 1ดาว
0: เหลือดาวกี่ดวง
1: 1ดาว
0: กี่ดวง
1: 1ดวง
0: 1ดวงยังคุยอยู่อีกมีอยู่1เอาออกอีก1เหลือ
1: 0
0: เหลือดาวอยู่ไหมครับตอนนี
1: ้
0: ไม่เหลืออยู่แล้วแสดงว่ามีจำนวนดาว0ดวงยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับนั้นการลบโดยการที่ทำไมครับเอาออกทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยทำให้จำนวนลดลงนะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากอันนี้เป็นลักษณะนะครับเป็นสื่อของจริงให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอานะดังนั้นวันนี้กลุ่มไหนที่ตั้งใจก็จะทำไมครับติดดาวเดี๋ยวขอติดกลับไว้เหมือนเดิมนะเป็นทำไมครับสถิติตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้จะต้องแจกดาวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มไหนนะครับตั้งใจเรียนเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรากลับไปเรียนรู้กันต่อนะครับที่สไลด์เลยเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันครับคราวนี้ในสไลด์นะครับก็จะให้เด็กๆดูภาพเป็นภาพบ้างคราวนี้เป็นภาพอะไรนะใครบอกอุปกรณ์เครื่องเขียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนของเราเห็นอะไรบ้าง
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ไม้บรรทัดยางลบคำถามดินสอมีจำนวนกี่แท่งครับกี่แท่งนะเอาละไม้บรรทัดมีจำนวนกี่อันนะกี่อันกี่อันหนึ่งอันยางลบมีจำนวนกี่ก้อนกี่ก้อนแล้วอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดมีกี่ชิ้น
1: 5ช
0: ิ้
1: น
0: มีทั้งหมด5ชิ้นเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูกันนะครับว่าให้นักเรียนนะครับถ้าหยิบออกหยิบออกทีละชิ้นคำว่าทีละชิ้นหมายความว่ากี่ชิ้นล่ะครับมีตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้นเอ่ยตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้น5ชิ้นหยิบออกทีละชิ้นคือหยิบออก1ชิ้นเหมือนดาวที่คุณแม็กค่อยๆทำไมครับเอาออกทีละ1ดวงนะครับเอาละนะเอาออก1ชิ้นมีอยู่5เอาออก1
1: เหลือ4
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: สังเกตคำดีๆนะ

0: มีอยู่5เอาออก1เหลือเท่าไหร่
1: 4
0: เหลือ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่นะเนี่ย
1: 4
0: มีอยู่5ออก1เหลือ
1: 4
0: ก็นับจำนวนที่เหลืออยู่1 2 3 4พอเอาออกไป1นะเสียงสุดท้ายอยู่ที่4ครับดังนั้นมีอยู่5เอาออก1ก็เหลือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: เหลือ4ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากนะอ้าวดูต่อคราวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วลูกเหลือ4ให้นักเรียนเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่4เอาออก
1: 1
0: เหลือ3คร
1: ู
0: แม็กเก็บออกเหลือ
1: 3
0: เหลือ
1: 3ช
0: ิ้นเหลือ1 2 3เหลือกี่ชิ้นครับ
1: ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ3ชิ้นดังนั้นมีอยู่4เอาออก1เหลือเท่าไหร่นะเหลือ3ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยครับไม่ยากเลยนะเอาแล้วนะไปดูต่อมีอยู่เท่าไหร่คราวนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 3
0: เอาออกอีกทีละชิ้นเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่3
1: ลบ1
0: เอาออก
1: 1
0: เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่
1: 2
0: มีอยู่3นะเอาออก1
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือกี่ชิ้นนะ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ2ชิ้นนะครับนั้นมีอยู่3เอาออก1เหลือ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เหลือ2ไม่ยากนะไม่ยากนะครับต้นทางปลายทางทันนะครับทันครูแม็กนะไปต่อนะตอนนี้เหลืออยู่กี่ชิ้นเหลืออยู่เอาออกทีละชิ้นก็คือเอาออก1ชิ้นมีอยู่
1: 2
0: เอาออก1
1: เหลือ
0: 1เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เหลือดูดีๆนะมีอยู่2เอาออก1เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูต่ออ้าวไปดูต่อนะครับตอนนี้เหลือกี่ชิ้น
1: 1ช
0: ิ้นเหลือกี่ชิ้น
1: 1ช
0: ิ้
1: น
0: 1ชิ้นเอาออกอีกให้นักเรียนหยิบออกทีละชิ้นมีอยู่1เอาออก1
1: เหล
0: ือ
1: 0
0: เหลือ0ดูนะมีอยู่1เอาออก1เหลือเหลืออยู่มั้ยครับเหลืออยู่มั้ยเอ่ยไม่เหลืออยู่แล้วนะครับนั้นมีอยู่1เอาออก1เหลือ0นะครับไม่มีสิ่งของอยู่แล้วนะครับหรือมีจำนวน0ชิ้นนะครับก็ใช้เลข0เขียนแทนแสดงจำนวนได้ยากมั้ยเนี่ยจาก5ชิ้นเลยค่อยๆหยิบออกทีละ1ทีละ1จนเหลือกี่ชิ้นครับเนี่ยจนเหลือ0ชิ้นนะก็เป็นการหยิบออกเห็นมั้ยเนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตจำนวนเป็นไงครับเนี่ยจำนวนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: จำนวนทำไมนะ
1: ลดลง
0: จาก5ชิ้นค่อยๆลดลงทีละ1เหลือ4เหลือ3เหลือ2
1: เหลือ
0: 1
1: เหล
0: ือ0เหลือ0ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากไม่ยากอ้าวดูต่ออะไรนะ
1: หน
0: ังสือมีเท่าไหร่เนี่ย
1: 5
0: ตอนนี้มี5เล่มแล้วมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
1: 5เล่ม
0: กี่เล่มนะ
1: 5เล่ม
0: อ้าวนับหน่อยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: ไม่ได้ยินเลยขออีกครั้งนึง
1: 1 2 3
0: 4 5เสียงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ้าวอีกครั้งนึงขอนับอีกครั้งนึงเสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 5แสดงว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะ5เล่มยากไหมครับไม่ยากเลยเด็กๆนับจำนวนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะตอนนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเห็นไหมเรียนรู้กันไปแล้วนะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะเป็นประโยคคำถาม แสดงว่าเป็นประโยคคำถามเราต้องทำไมนะต้องตอบเห็นไหมครับว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเด็กๆก็ตอบแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มล่ะ
1: 5เล่ม
0: มีทั้งหมด5เล่มไม่ยากเลยคราวนี้มี5เล่มอ่านว่าอะไรเนี่ยคำเนี้ย
1: ขายไป
0: ทองอ่ะอีกครั้งนึง
1: ขายไป2เล่ม
0: ขายไป2เล่มมีอยู่5เล่มขายไป2เล่มเอ๊ะจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย
1: ลดลง
0: ขายไปแสดงว่าต้องเอาหนังสือทำไมครับขายไปจำนวนก็ต้องลดลงลดลงกี่เล่มล่ะ
1: 2เล่ม
0: ลดลงกี่เล่ม
1: 2เล่ม
0: เพราะว่าขายไปใช่ไหม2เล่มขายไปเอาละมีอยู่5
1: ลดสอง
0: ขายไป2เล่มเอาละเอาละเป็นประโยคอะไรอีกแล้วเนี่ยครับ
1: ส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์นี่เป็นประโยคกี่เล่มแสดงว่าเป็นประโยคอะไรเนี่ย
1: คำ
0: ถามอ้าวอ่านหน่อยเขาถามว่าไง
1: เหล
0: ือหนังสือเหลือหนังสือกี่เล่มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีหนังสือ5เล่มขายไป2เล่มแล้วเขาถามว่าเหลือหนังสือกี่
1: เล
0: ่มเหลือกี่เล่มล่ะครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบเห็นไหมคือส่วนที่เหลืออยู่นะนั้นมีจำนวนเอาออกส่วนที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเขาใช้คำว่าเหลืออยู่นะเหลืออยู่กี่เล่มนะอีกครั้งหนึ่งเหลืออยู
1: ่
0: 3เล่มทันไหมครับทันนะนะ3เล่มนะนะครับอ้าวเหลืออยู่3เล่มยากไหมครับไม่ยากนะดังนั้นการลบเห็นไหมครับโอ้โหง่ายๆเลยอ้าวดูต่อมีอยู่5ขายไป2เล่มนะครับดังนั้นเหลืออยู่3เล่ม5เอาออก
1: 2
0: เอาออกเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เอาออก2เหลือ
1: 3เล่ม
0: เหลือ
1: 3เล
0: ่มเหลือ3นะครับดังนั้นดูสั้นๆเลย5ออเอาออกออกเอาออก5เอาออก2หอรอเอือ
1: เหลือ
0: เท่าไหร่ครับเหลือ3คราวนี้5เป็นจำนวนอะไรนะ
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: จำนวนหนังสือทำไมนะ
1: ทั้งหมด
0: เลยอ้าวค่อยๆอธิบายนะ2เป็นจำนวนที่ทำไมครับเอาเข้าหรือเอาออก
1: เอาออก
0: 2เป็นจำนวนที่เอาออกมาจากจำนวนหนังสือที่ทำไมครับขายไปกี่เล่มล่ะขายไป2เล่มเอานะค่อยๆอธิบายนะ3จำนวนที่เหลือดูดีๆนะ5เป็นจำนวนทั้งหมด2เป็นจำนวนที่เอาออกส่วน3เป็นจำนวนที่เหลืออยู่ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะดูนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับของแต่ละตัวเนี่ยเป็นการเขียนแทนแสดงจำนวนมีที่มามีที่ไปนะครับเด็กๆต้องให้เหตุผลได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อเหมือนเดิมเลยมีอยู่5นะขายไป2เล่มคือทำไมครับ5เอาออก2เหลือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: เหลือ3ดังนั้นนะครับถ้าเขียนเป็นประโยค
1: ส
0: ัญลักษณ์การลบจะได้ว่าไงเนี่ย
1: 5 ลบ 2
2: เท่ากับ3
1: 5 ลบ 2
0: เท่ากับ3ดังนั้นนะครับ5ลบ
1: 2
0: เท่ากับ3 5ทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนหนังสือทำไมครับ
1: ทั้งหมด
0: มีเครื่องหมายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเครื่องหมาย ลบเป็นขีดเห็นไหมครับลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 2
0: ลบด้วยอะไร
1: 2
0: เป็นจำนวนหนังสือที
1: ่
0: ที่ทำไมอ่ะขาย
1: ไป
0: ขายไป2เล่มเห็นไหมก็5ลบด้วย2เท่ากับ
1: 3
0: ดังนั้น3คือจำนวนหนังสือที
1: ่
0: เหลืออยู่นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะตอนนี้ประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3นะครับไปดูต่อจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะอ่านว่า5ลบด้วย2เท่ากับ3เห็นไหมครับต้องบอกด้วยว่าลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย2อ้าวเด็กๆอ่านตามครูแม็กครับ5ลบด้วย2
1: เท่าก
0: ับ
1: 3
0: อีกครั้งหนึ่ง5ลบด้วย2
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 2
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ
1: สาม
0: เท่ากับสามอีกครั้งนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3ต้องมีคำว่าทำไมครับลบด้วยลบด้วยอะไรล่ะต้องมีการระบุชี้ชัดนะว่าลบด้วยอะไรนะครับดังนั้นนะครับเครื่องหมายตัวนี้แหละเครื่องหมายตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเนี่ยลอโอบอ
1: ล
0: บนะครับเป็นสระโอลดรูปนะลอโอบอลบนะเรียกว่าเครื่องหมายลบเนาะแสดงการทำไมครับเอาออกของจำนวนหรือการที่ทำให้จำนวนทำไมนะจำนวน
1: ล
0: ดลงหรือน้อยลงนั่นเองนะครับก็เราจะใช้เครื่องหมายลบเข้ามาช่วยในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับส่วนเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้เท่าอะไร
1: เ
0: ครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาไว้แสดงการเท่ากันของจำนวนนะก็เรียนรู้กันไปแล้วนั้นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การ
1: ลบ
0: การอะไรครับการลบเรียกการบวกได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เพราะมีเครื่องหมายบวกไหมครับไม่มีเห็นไหมครับมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยมีเครื่องหมายลบเราก็จะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การกันลบนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะเรียนรู้นะเรื่องประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเอาละไปต่อนะโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีดินสอเยอะแยะมากมายเลยมีสีอะไรบ้างนะเนี่ยมีสีเหลืองสีเขียวสีสีเหลืองภาษาอังกฤษ
1: yellow
0: สีเขียวล่ะ
1: blue
0: yellow
1: green
0: อ่ะโหปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะเด็กๆทันนะครับนั้นเราก็ทบทวนด้วยนะครับนั้นก็รู้จักในเรื่องของสีนะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับสลับกันอ้าวคราวนี้ของคุณครูแม็กอยากรู้ว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมดกี่แท่ง
1: 8แท่ง
0: กี่แท่งกี่แท่ง
1: 8แท่ง
0: มองปุ๊บกี่แท่งครับ
1: 8แท่ง
0: ปลายทางได้จำนวนเท่ากันไหมเอ่ยกี่แท่งครับทันไหมครับทันไหมอ้าวเดี๋ยวเรามานับตรวจสอบพร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมด
1: 8 แท่ง
0: อ้าวมาดูข้อคำถามเอาช่วยอ่านหน่อยมีทั้งหมดทอแองอแทงไม่เอก
1: แท่ง
0: มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเอ๊ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถาม
1: เ
0: ป็นประโยค
1: ค
0: ำถามแสดงว่าเราต้องทำไมนะต้องตอบแล้วมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับกี่แท่งนะ
1: 8
0: แท่งทอแองอแทงไม่เอก
1: แท่ง
0: 8 แห้งยากไหมครับเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยดูต่อมีดินสอ8แท่งนะครับเขาทำไงต่อเนี่ย
1: เอาขาย
0: ขายหรือเปล่าหอไอไหไม่โทรให้พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน
1: ไป
0: เขาบอกว่าให้เพื่อนไป3แท่งดังนั้นเด็กๆครับเราอาจจะมีทำไมครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือขนมต่างๆมากมายเลยเรามีจำนวนมากเราก็ทำไมครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแต่ในการแบ่งปันนั้นก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเราแบ่งปันแล้วแต่เราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนกับตัวเราถ้าเรามีดินสอจำนวนมากเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทำไมครับได้ใช้งานบ้างแต่ถ้าเรามีน้อยเราแบ่งให้เพื่อนมากๆเราจะมีใช้ไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนั้นก็ต้องฝากเด็กๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในเรื่องของการแบ่งปันเราแบ่งปันได้แต่เราต้องไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับอ้าวมาต่อนะมีดินสอทั้งหมด8แท่งให้เพื่อนไป3แท่งแสดงว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปจำนวนดินสอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับมีอยู่8ให้เพื่อนไป3แท่งดูต่อให้เพื่อนนะมีให้เพื่อนนะเขาถามว่าอะไรอ่ะ
1: เหลือดินสอกี่ใบแล้วทั้งหมดกี่แท่ง
0: เขาถามว่าเหลือดินสอกี่แท่งมีอยู่8ให้เพื่อนไป3ให้เพื่อนไป3แท่งแสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะแล้วเหลือดินสอกี่แท่งล่ะครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะถ้าเป็นของจริงเนี่ยหยิบออกได้แต่ถ้าเป็นรูปภาพครูแม็กหยิบออกได้ไหมครับหยิบออกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้หยิบออกไม่ได้นะหยิบออกไม่ได้นะดังนั้นต้องทำไมครับใช้การวงล้อมรอบแสดงจำนวนในเรื่องของการเอาออกหรืออาจจะทำไมครับกากบาททับก็ได้ว่าภาพนี้ได้ทำไมครับให้ไปหรือเอาออกหรือแสดงจำนวนที่ทำไมครับการเอาออกนั่นเองเนาะก็ไม่ยากนะอันนี้เป็นภาพก็วงล้อมรอบให้เห็นชัดเจนว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5แท่งยากไหมครับไม่ยากเลยนะเอาละไปต่อนะครับ8จำนวนทำไมนะ8จำนวนทั้งหมดเอาออกเท่าไหร่อ่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5ดังนั้น8เป็นจำนวนทำไมครับดินสอทำไมทั้งหมด3ล่ะ
1: จำนวน
0: ที่เอาออกแล้ว5ล่ะครับ
1: เป
0: ็
1: นจำนวนที
0: ่เหลืออยู่นะครับคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้ว8เอาออก3
1: เหลือ
0: 5ประโยคสัญลักษณ์การลบคือ
1: 8
0: ลบ38ลบอะไรนะต้องอ่านว่าอะไรนะ8เอ๊ะตกไป1คำลบด้วย3เท่ากับอีกครั้งหนึ่งครับ
1: 8ลบด้วย3เท่ากับ5
0: เยี่ยมมากอีกครั้งหนึ่ง
1: 8ลบด้วย3เท่ากับ
0: 5เราจะอ่านว่า8ลบด้วยอะไรล่ะเราต้องบอกก่อนลบด้วย3เท่ากับ5ดังนั้นเราต้องระบุเจาะจงว่า F8 เนี่ยลบด้วยอะไรนะครับต้องใช้คำว่าลบด้วยนะ8ลบด้วย3เท่ากับ5งั้นระบุชัดเจนเลยเจาะจงมีอยู่8ลบด้วยอะไรล่ะครับ3เหลือ5ยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้น8ลบด้วย3นะเท่ากับ5เราก็อ่านว่า8ลบด้วย3เท่ากับ5 นะครับก็เด็กๆก็อ่านได้แล้วนะดังนั้นเครื่องหมายอธิบายเพิ่มเติมต่อนะนี่คือเครื่องหมายลบนะเครื่องหมายลบนะครับนี้ล่ะเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับไว้ใช้แสดงการเท่ากันนะครับของจำนวนดังนั้น8ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย3
1: 5
0: 8ลบด้วย3
1: เท่ากับ5
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ค่าทั้ง2ทำไมครับทั้ง2ฝั่งเลยของเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าที่เท่ากันเห็นไหมครับเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์อะไรนะอันเนี้ยการ
1: การเท่ากับ
0: การ
1: ลบ
0: การอะไรครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเอาไม่ยากเนาะนั้นทำให้การลบทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ลดลง
0: น้อยลงหรือลดลงนั่นเองมีจาก8ลบด้วย3เหลือเท่ากับเท่าไหร่แหละครับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ้าวคราวนี้ให้ลองทำไมครับสังเกตประโยคสัญลักษณ์การลบหน่อยว่าเอประโยคสัญลักษณ์การลบ5ลบด้วย2
1: เ
0: ท่ากับ3
1: 8
0: ลบด้วย3เท่ากับมีข้อสังเกตใดบ้างที่เด็กๆเห็นเอ๊ะจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเป็นไงนะเป็นไงกับจำนวนที่เป็นตัวลบนะครับเอ๊ะเป็นยังไงเอ่ย
1: ลบเหมือนก
0: ัน จำนวนตรงนี้อยู่หลังเครื่องหมายอะไรนะลบเขาเรียกว่าตัวลบเด็กๆดูนะครับจำนวนที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยเขาเรียกว่าตัวตั้งเด็กๆพูดตามตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: จำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเขาเรียกว่าตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: คาดเดาได้เลยเขาเรียกว่าตัวลบพูดตามตั
1: วลบ
0: ตัวลบ
1: ตัวลบ
0: แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการลบเขาจะเรียกว่าผลอะไรล่ะครับ
1: ผลบวก
0: ผลบวกได้ไหมเอ่ยต้องเป็นผลอะไรนะต้องเป็นผลลบเด็กๆพูดตามผลลบ
1: ผลลบ
0: ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการลบเราจะเรียกว่าผลลบดูตัวนี้ตัวอะไรนะหน้าสุดเลยตัวจำชื่อได้ไหมนะตัวอะไรนะตัวชื่อตัวอะไรนะพูดตามตั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: ตัวตั้
1: ง
0: ตัวลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ผลลบอีกครั้งหนึ่งตั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: ตั
1: วลบ
0: ผลลบตอนนี้คุณแม็กจะเรียกตัวนี้ตัวตั้งตัวลบผลลบตัวตั้งเป็นอย่างไรกับตัวลบล่ะเนี่ยดูที่ข้อประโยคสัญลักษณ์แรกตัวตั้งเป็นไง5เป็นไงกับ2เนี่ย5
1: มากกว่า
0: 2 8เป็น8มากกว่าอะไรครับดังนั้นนะครับข้อสังเกตนี้นะจะสังเกตได้ว่าตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยเป็นจำนวนทำไมครับทั้งหมดเลยอาจจะมากกว่าหรือ
1: น้อยกว่า
0: ได้ไหมได้ไหมครับถ้าน้อยกว่าเด็กๆจะเอาออกได้ไหมล่ะครับ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมดังนั้นตัวตั้งเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับตัวลบมากกว่าหรือเท่ากับนะน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่โอ้โหทำไมครับตอนนี้เด็กๆอาจจะยังหาค่าไม่ได้ต้องเรียนในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นเด็กๆถึงจะทำไมครับหาค่าได้นั่นเองแต่ตอนนี้เราทำไมครับให้ตัวตั้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวลบเอาละไม่ยากเดี๋ยวลองมาฝึกคิดลองทำกันว่ามีภาพให้ดูแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมมีทำไมครับลูกอมกี่เม็ดละกี่เม็ดกี่เม็ดนะนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: มีลูกอม

0: เม็ดเอาทำไมนะ
1: เอาออก
2: เอาออกสิ
0: เอาออกเท่าไหร
1: ่เอาออก
0: สิเห็นไหมครับนี่นี่เขาวงล้อมรอบแสดงการทำไมครับเอาออกเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: เหลือ
1: 3
0: ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น
1: 7ลบ4แล้วกับ3
0: คืออะไรนะ
1: 7ลบ4แล้วกับ3
0: 7ลบด้วยอย่าลืมคำว่าด้วยนะ7คือจะ7คือจำนวนอะไรอะลูกอมเป็นไง
1: ท
0: ั้งหมดเลยคือ7ลบอะไรนะลบด้วยลบด้วย7ลบด้วย4 4คือจำนวนที่ทำไมครับเอาออกเอาลูกอมออก7ลบด้วย4
3: เท่ากับ3
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
3: 3
0: คืออะไรนะ
3: จำนวนที
0: ่เหลืออยู่นะครับดังนั้นตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะชื่อ
3: จำนวน
0: ตัวที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าตัวตั้ง
3: ต
0: ัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบผลที่เกิดจากการลบเรียกว่าผลลบก็คือจำนวนที่ทำไมครับลูกอมเหลืออยู่ยากไหมครับไหมไม่ยากเลยนะครับนะอ้าวข้อแรกนะผ่านไปอ้าวขอตรวจสอบความเข้าใจอีกข้อหนึ่ง
3: โดนัท
0: อ้าวโดนัทมีกี่ชิ้น
3: โดนัท10ชิ้น
0: กี่ชิ้นนะ
3: 10ช
0: ิ้นบางคนมองปุ๊บ5กับ5เป็น
3: 10
0: แบบไม่ต้องนับเลยใช่ไหมมองปุ๊บตอบปั๊บโดนัท10ชิ้นทำไมครับนี่นี
3: ่
0: เอาออกกี่ชิ้นเนี่ยเอาออกกี่ชิ้น
3: เจ็ดช
0: ิ้นเหลือโดนัทกี่ชิ้น
3: ศูนย
0: ์เอแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นล่ะ
3: สิบลบศูนย์เท่ากับสิบ
0: เ
3: อ
0: สิบลบสิบเท่ากับเอาละประโยคสัญลักษณ์นะสิบลบลบด้วยอะไรครับ10ลบด้วย10
3: เท่ากับ0
0: เท่ากับอะไรครับ
3: 0
0: เท่ากับ0เด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมตัวลบเป็น10ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่แหละครับ
3: 0
0: เพราะว่าถ้ามีโดนัทอยู่10ชิ้นครูแม็กจะเอาออก11ชิ้นได้ไหมครับ
3: ไม่ได
0: ้เอาออกได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ครูแม็กจะเอาออก12ชิ้นได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
0: ดังนั้นเด็กๆ ดูไว้เลยนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเพราะตัวตั้งคือจำนวนที่มีอยู่ถูกไหมครับของโดนัทตัวลบเป็นจำนวนที่เราที่ทำไมครับหยิบออกมีโดนัท10ชิ้นหยิบออก10ชิ้นเหลือโดนัท
3: 0
0: ชิ้นแต่ถ้าครูแม็กหยิบออก11ชิ้นชิ้นที่11มีให้ไหมครับ
3: ไม่มี
0: เห็นไหมครับดังนั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกตัวอะไรนะ
3: ตัวตั้ง
0: ตัวลบ
3: ผลลบ
0: อ้าวไหนใครเข้าใจแล้ววันนี้ยกมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงคราวนี้จะถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.14 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนะครับแบบฝึกหัดที่ 2.14 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าอะไรเนี่ยหน้า169อ้าวเจอหรือยังไหนใครเจอแล้วเอาละเยี่ยมมากอ้าวใครเจอแล้วเอานิ้วชี้ไว้รอเลย ที่คำชี้แจงอ้าวชี้นะอ้าวอ่านตามอ่านตามเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: เขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: เอ้าข้อดูข้อตัวอย่างเขามีภาพให้เขามีภาพให้นะอ่ะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวทำนะครับเขามีภาพให้มีแก้วกี่ใบเนี่ยมีแก้วกี่ใบครับ7ใบแล้วเขามีวงล้อมรอบแสดงการเอาออกเอาออกเท่าไหร่เนี่ย
1: 3
0: พร้อมกับมีลูกศรชี้ด้วยเอาออก
1: 3
0: แสดงว่าเดิมมีอยู่
1: 4
0: เดิมมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: 7เอาออก3เหล
1: ือ
0: ให้เด็กๆนำจำนวนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยเขียนแทนแสดงจำนวนมาเติมจำนวนเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวลงมือทำได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะลงมือทำพร้อมกันเลยนะครับดูภาพนะทั้งหมดมีเท่าไหร่วงล้อมรอบคือส่วนที่เอาออกให้เวลาเสร็จแล้วรอเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันนะเดี๋ยวเราเฉลยตรวจสอบพร้อมกันส่วนที่เหลืออยู่คือส่วนที่ทำไมนะไม่ได้วงทำไมครับล้อมรอบใครเสร็จข้อ1ไปต่อเลยข้อ2ข้อ3ข้อ4และมี4ข้อนะถูกต้องเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งช่วยหน่อยข้อที่1ช่วยเฉลยหน่อยข้อที่1เอ๊
1: มี
0: 5เขาเติมมาหรือยังเติมมาแล้วเอาออกเท่าไหร่อ่ะเอาออกเติมเลข2นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3ยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะปลายทางทันนะครับใครเรียบร้อยไปต่อเลยนะคนที่เสร็จแล้วช่วยหน่อยข้อที่2 8เติมมาแล้วอออกออกเอาออกเท่าไหร่เอาออก4เหลือเท่าไหร่เหลือ4นะครับมีอยู่8เอาออก4เหลือ4ข้อนี้ล่ะข้อที่3ล่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: 9
0: เสร็จแล้วช่วยเฉลยหน่อย9เอาออกเหลือไม่ยากนะไปต่อนะข้อที่4มีอยู่เท่าไหร่เนี่ย8เอาออกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับไหนใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากไปต่อนะข้อที่2ใหญ่เด็กๆครับ

0: ่านคำชี้แจงนะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังเลยนะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและประโยคสัญลักษณ์การลบการลบนะข้อตัวอย่างมีภาพมาให้เหมือนเดิมเลยมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่และอย่าลืมเขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์และอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบอ้าวลงมือเลยอ้าวข้อที่1ทำพร้อมกันเลยก็ได้มาข้อที่1มีอยู่เท่าไหร่อ้าวบางคนบอกเรียบร้อยแล้วมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย4เอาออกเท่าไหร่นะ1เหลือ
1: 3
0: เหลือเท่าไหร่ครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบเหลือ3ประโยคสัญลักษณ์มา4ลบด้วย1เท่ากับเอาละครับทำพร้อมกันนะ4ลบด้วย1เท่ากับ3ใครทำได้ทำล่วงหน้าไปก่อนเลยนะต่อนะข้อที่2ข้อที่2ขนมเปี๊ยะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอยู่6เอาออกเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์6ลบ5 6ลบด้วยอะไร6ลบด้วย5เครื่องหมายอะไรนะเท่าอะไรนะ
1: เท่ากับ
0: เท่าไหร่ล่ะเท่ากับข้อที่3หุ้ย3
1: 3
0: เอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เหลือประโยคสัญลักษณ์มาเร็ว3ลบด้วยเท่ากับเอาละได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะเฉลยไปแล้วนะตอนนี้ถึงข้อ3นะข้อ2ใหญ่ข้อ3ย่อยนะข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับใครที่ทำไมครับเข้าใจแล้วเด็กๆก็สามารถลงมือทำได้เลยนะแล้วก็ข้อ3ใหญ่ไม่ยากให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบนะมี4ข้อฝากกลับไปทำเองได้ไหมครับได้ไหมเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์การลบดูว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอานะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านวันนี้ง่ายๆเลยนะครับนะฝากนะข้อทำไมครับข้อ3ใหญ่ทั้ง4ข้อนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7อ้าวหมดเวลาโหย EQ ช่วยนับนะครับอ้าวคราวนี้สรุปความรู้ที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้หน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะ
2: การลบ
0: เกี่ยวกับ
2: การลบ
0: ดังนั้นนะครับจำนวนทั้งหมดเมื่อเอาออกไปจำนวนหนึ่งสามารถที่จะทำไมครับหาจำนวนที่เหลืออยู่ได้โดยการอะไรครับ
2: ลบ
0: โดยที่จำนวนทั้งหมดเป็นตัวอะไรนะตัวตั้งจำนวนที่เอาออกเป็นตัวลบและจำนวนที่เหลืออยู่เป็นผลอะไรครับเป็นผลลบตัวอย่าง5 ลบด้วย

0: 3เท่ากับ
1: 2
0: 5อยู่ด้านหน้าสุดเลยเรียกว่าตัวอะไรครับ
1: ตัว
0: ตั้งหลังเครื่องหมายลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: หลังเครื่องหมายเท่ากับล่ะ
1: ผลลบ
0: ผลลบนะครับตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วนะตัวตั้งตัวลบผลลบนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับ5ลบด้วย3เท่ากับ2เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการอะไรเอ่ยการลบดูที่เครื่องหมายนะครับอ้าวฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมนะ
1: ทบทวน
0: นะครับนะแล้วก็การบ้านที่ฝากไปวันนี้นะครับก็กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเปรียบเทียบนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับซึ่งคุณครูแม็กก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์กลายเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์กลายเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่าสองตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้

มีการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอัณฑะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไรเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไรเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ในการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาด้วยกันจะช่วยในการร่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไรเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไรเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไรเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไรเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไรเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆ

ั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ

0: เป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
1: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะสอแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
0: เองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
1: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
0: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
0: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
1: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
3: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
1: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ย
4: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
3: จริงปะเนี่ย
1: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
1: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนรบรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพื่อจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
3: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: เป็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยนางกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราจาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยนำเพลงกล่อมเด็กไปใช้แล้วบ้างคะโอ้โหหลากหลายคนเลยนะคะกลับไปร้องให้ผู้ปกครองฟังมีไหมหรือว่าไปร้องกล่อมน้องมีไหมคะโอ้โหอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้ค่ะลูกวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องมาเล่นกันไหมมาดูกันเลยเอ๊ะชื่อเรื่องว่าอะไรนะ
1: มาเล
0: ่นกันไหมมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องเจ้าเนื้อละมุนได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเอ๊ะมีใครยังจำได้บ้างโอ้โหหลายคนเลยเรื่องเจ้าเนื้อละมุนเป็นเพลงอะไรนะ
1: เ
0: พลงกล่อมเด็กนั่นเองอ่ะก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่ขอทบทวนก่อนอ่านให้คุณครูฟังก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะมาเริ่มกันเลย
1: เจ้าเนื้อละมุนเอ้ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ย
0: ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปอ่านได้แล้วร้องได้ไหม
1: ได
0: ้ขอฟังเด็กๆร้องดีกว่าโดยจะมีนี่เลยค่ะเหมือนเดิมพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ

เก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนแน่ๆเลยนะคะก็เลยยังจำได้แล้วก็ยังร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆในห้องเรียนและเด็กๆปลายทางเลยนะคะมาดูกันเลยต่อไปคุณครูจะมีเกมมาให้เล่นเกม

0: ีชื่อว่าสัตว์อะไรรู้จักไหมเอ่ย
1: รู้จัก
0: ยังไม่เห็นเลยสัตว์ต่อไปนี้คุณครูจะนำภาพมาให้ค่ะใบให้ว่าสัตว์ทุกตัวจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกแสดงว่ามีอะไรมีปีกนั่นเองดูซิว่าเราเนี่ยรู้จักสัตว์ปีกอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เอาละค่ะใครเจออะไรบ้างคะขอทีละหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่ยกมือก่อนเลยเก่งมากกลุ่มที่สองคะเห็นอะไรบ้างเอ่ย
1: ไก
0: ่ไก่นี่เลยค่ะน่าจะเป็นพ่อไก่แน่ๆเลยเอ๊ะมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่สี่คะ
2: ลูกเจี๊ยบ
0: เพื่อนบอกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบนี่เลยค่ะเป็นลูกอะไรนะลูกเจี๊ยบเนี่ยเป็นลูกของอะไรลูก
2: ของ
0: ลูกของแม่ไก่นั่นเองลูกเจี๊ยบหรือว่าลูกไก่นะคะถ้ามีลูกเจี๊ยบแล้วก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีแม่ไก่ด้วยนั่นเองวงใหญ่ๆไว้เลยนี่เลยค่ะไก่ทั้งหมดเลยค่ะอยู่เป็นครอบครัวเลยต่อไปเอามือจับหูจับแขนจับขายกมือกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: นกเป็ด
0: เพื่อนบอกว่าเห็นนกนั่นเองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะหมดหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยค่ะเอามือจับหูจับไหล่จับแขนยกมือกลุ่มที่5คะอะไรเอ่ย
1: เ
0: ป็ดมีกี่ตัวลูกกลุ่มที่3มีกี่ตัวมี3ตัวนั่นเอง1 2แล้วก็3ตัวหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไม่เป็นไรเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกนะคะต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าสัตว์ในนี้เนี่ยทั้งหมดเลยสัตว์ชนิดใดเอ่ยที่ขันในตอนเช้าอยากจะให้กลุ่มที่3ตอบค่ะ
1: ไก่
0: ใช่ไหมคะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรนะเสียงเอ็กเอ็กเอ็กเสียงไก่ขันนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะรูปอะไรเอ่ยเด็กๆมาดูตัวโตๆเนี่ยคืออะไรเนี่ย
1: แม
0: ่ไก่แล้วตัวเล็กๆแบบนี
1: ้
0: ลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะแม่ไก่กำลังทำอะไรเอ่ยอะไรคะกำลังคุ้ยดินแล้วก็เขี่ยนำอะไรขึ้นมาเนี่ยหนอนไส้เดือนแล้วนำขึ้นมาทำไมเอ่ย
1: เอามาก
0: ินแล้วเขากินแค่ตัวเดียวไหม
1: ไม
0: ่เขาแบ่งให้ใครด้วยแบ่งให้ลูกๆด้วยนะคะแบ่งให้ลูกไก่ได้กินด้วยนั่นเองแม่ไก่น่ารักไหม
1: น
0: ่ารักมากๆเลยมีการคุ้ยเขี่ยอาหารแล้วก็ให้ลูกกินด้วยนะคะต่อไปไปกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกอ่านและเขียนเพลงร้องเล่นได้ถูกต้องค่ะและข้อที่2ค่ะคิดและตอบข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันต่อเลยได้เวลาแล้วค่ะคุณครูมีเพลงร้องเล่นชื่อว่ากุ๊กกุ๊กไก่อ่ะไหนลองออกเสียงก่อนนะคะชื่อเรื่องว่าก
1: ุ๊กกุ๊กไก
0: ่ชื่อเรื่องว่าก
1: ุ๊กกุ๊กไก
0: ่พร้อมไหมคะอันดับแรกเลยอยากให้เด็กๆ ดูก่อนว่ากุ๊กกุ๊กไก่เนี่ยเนื้อเพลงเป็นอย่างไรพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะใครเอ่ยคุณครูใบไผ่ได้แยกล่างไปแล้วนะคะพร้อมไหมคะอันดับแรกต้องใช้หูฟังใช้ปากไหมยังไม่ใช้เดี๋ยวเราจะมาใช้ปากร้องแต่ตอนนี้ใช้หูฟังก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลย
3: กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่

0: ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ย
1: โอ้โหน่าจะยากไหมเนี่ย
2: ยาก
1: ไม่ยากเลยใครทำท่าไก่เป็นบ้างอ่ะไหนลองเป็นกุ๊กกุ๊กไก่
2: กุ๊กกุ๊กไก
1: ่เอาละค่ะมาดูกันเลยถ้าเด็กๆอยากร้องได้ต้องฝึกอ่านก่อนใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านจากเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเมื่อสักครู่นี้คุณครูเขาได้ท่องเพลงร้องเล่นไปแล้วว่าเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อมไหม
1: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมไห
1: มมาเริ่มกันเลยทีละวรรคเลยนะคะกุ๊กกุ๊กไก่
2: กุ๊กกุ๊กไก่
1: เลี้ยงลูกจนใหญ
2: ่เลี้ยงลูกจนใหญ่
1: ไม่มีนม
2: ให้ล
1: ู
2: กกิน
1: ลูกร้อง
2: เจ
1: ี๊
2: ยบเจ
1: ี๊
2: ยบ
1: แม่
2: ก
1: ็
2: เร
1: ีย
2: ก
1: ไปคุ้
2: ยด
1: ิน ทำมาหากิน ตามประสา
2: ไก
1: ่
2: เอ
1: ้
2: ย
1: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะเด็กๆปลายทางได้เช่นกันนะคะมาอ่านกันอีกหนึ่งครั้งค่ะมาเริ่มกันเลยกุ๊กกุ๊กไก
2: ่กุ๊กกุ๊กไก่
1: เลี้ยงลูกจนใหญ
2: ่เลี้ยงลูกจนใหญ
1: ่ไม่มีนม
2: ให้ล
1: ู
2: กก
1: ิน ลูกร้
2: อง
1: เจี๊ยบ
2: เจ
1: ี๊
2: ยบ
1: แม่
2: ก
1: ็
2: เร
1: ีย
2: ก
1: ไปคุ้ย
2: ด
1: ิน ทำมาหากิน ตามประสา
2: ไก
1: ่
2: เอ
1: ่
2: ย
1: มาดูกันเลยค่ะเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรเอ่ย
2: ไก
1: ่นั่นเองแม่ไก่เขาเลี้ยงลูกจนยายแต่เขามีนมให้ลูกกินไหม
2: ไม
1: ่มีแล้วเป็นอย่างไรลูกไก่ร้องว่าเจี๊ยบเจี๊ยบแล้วแม่ล่ะคะแม่ทำอย่างไรเอ่ย
2: แม่
1: เรียกไปคุ้ยดินคุ้ยดินเพื่ออะไร
2: ทำมาหาก
1: ินตามประสาไก่เอ่ยเวลาไก่เขาคุ้ยดินเนี่ยเพื่อจะอะไรลูกเพื่อจะทำอะไรเพื่อจะหาอาหารเมื่อลูกไก่เนี่ยร้องแม่ไก่เป็นอย่างไรรู้เลยไหมว่าลูกหิวแล้วก็แม่ไก่ก็พาลูกไปคุ้ยดินแล้วในดินมีอะไรลูกมีหนอนมีไส้เดือนหรืออาจจะเป็นแมลงต่างๆก็ได้ที่ไก่เนี่ยสามารถกินได้เพราะว่าไก่มีนมไหม
2: ไม
1: ่มีเพราะฉะนั้นไก่จะกินพวกไส้เดือนหนอนหรือว่าแมลงเป็นอาหารนะคะแสดงว่าแม่ไก่เก่งไหม
2: เก่ง
1: มากๆเลยนะคะพาลูกไปหาอาหารเลี้ยงแสดงว่าเลี้ยงลูกดีไหมเนี่ยเลี้ยงลูกดีมากๆเลยนะคะลูกไก่ก็สามารถหาอาหารได้เพราะว่าไปกับแม่ไก่นั่นเองแล้วก็ได้กินอาหารหลังจากนั้นหิวอีกไหม
2: ไม
1: ่หิวแล้วเพราะว่าได้กินอาหารไปแล้วนะคะต่อไปอยากใส่เป็นทำนองให้เด็กๆร้องเพลงจังเลยดีไหมคะ
2: ด
1: ีไหมคะ
2: ด
1: ีเดี๋ยวเราจะอ่านทีละวรรคก่อนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะร้องกันทีละวรรคก่อนนะคะมาดูกันเลยร้องตามคุณครูได้ไหม
2: ได
1: ้ทีละ1วรรคพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: มาเริ่มกันเลยกุ๊กกุ๊กไก่

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: กุ๊กกุ๊กไก่

0: ่อไปขอร้องพร้อมกับคุณครูเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: มาร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้ว1 2

0: ต่อไปโอ้โหเงียบเหงาจังเลยอยากจะเห็นลูกไก่ทุกตัวค่ะไหนคะลุกขึ้นมาเลยค่ะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้ลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะคะกำลังมาแล้วค่ะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงด้วยแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณครูร้องได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะทำท่าทางประกอบได้ไหมเอ่ยไหนลูกไก่ลูกเจี๊ยบทุกตัวพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย1 2 3กุ๊ก

0: ขอให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหทุกคนสามารถนั่งที่ได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะได้เวลาฝึกอ่านสะกดคำจากบทร้องเล่นเพลงร้องเล่นที่เราร้องไปแล้วนะคะมีคำอะไรบ้างเอ่ยที่น่าสนใจมาดูกันเลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะคำว่าไก่นั่นเองอะอะไรนะกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่
0: ไก่
1: ไก
0: ่ถ้าหากคุณครูจะบอกว่าตัวนี้จะเป็นพ่อไก่แน่ๆเลยจะเติมคำว่าพ่อเนี่ยต้องสะกดอย่างไรเก่งมากพออพอไม่เอกพ
1: ่
0: อเพิ่มเข้ามาด้านหน้าเลยก็จะกลายเป็นพ่อไก่แล้วถ้าหากมีอีกหนึ่งคำ
1: แม่ไก
0: ่เป็นแม่ไก่ล่ะคะจะใส่ว่าอะไรมอแอแม่ไม่เอกแม่แล้วก็จะเป็นแม่ไก่มาเลยนะคะต่อไปคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะ
1: ค
0: ุยดินมาสะกดกันก่อนเลยคออุยอคุยไม่โทคุย
1: คออ
0: ุ
1: ยอค
0: ุ
1: ยไม่โทค
0: ุ
1: ย
0: ดออินอดิน
1: ดออ
0: คุยดิน
1: ค
0: ุ
1: ยด
0: ิน คุยดินไก่แม่ไก่เนี่ยเขาคุยดินเพื่ออะไรเอ่ยหาอาหารให้ลูกนั่นเองนะคะลูกจะได้ไม่หิวนะคะเมื่อแม่ไก่คุ้ยดินแล้วลูกก็จะได้เป็นอย่างไร
1: ก
0: ินหนอนกินไส้เดือนด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างไรอิ่มเลยนะคะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้ค่ะรอเอียงงอเลี้ยงไม่โทเลี้
1: ยง
0: เลี้ยง
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: แม่ไก่เขาเลี้ยงอะไรเอ่ยเลี้ยงลูกนั่นเองลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะเอสระนี่คือสระอะไรนะเอียยอเอียยอรวมเรียกสระเอียเก่งมากๆเลยนี่คือสระเอียนั่นเองไปกันต่อเลยมีคำถามค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ในเพลงร้องเล่นนะคะกุ๊กไก่ไปแล้วใช่ไหมคะอยากจะถามเด็กๆเลยว่า

0: ไก่ส่งเสียงร้องอย่างไรส่งเสียงร้องอย่างไรส่งเสียงร้องอย่างไรลูกไก่ร้องว่าเจี๊ยบเจี๊ยบนั่นเองเพราะว่าอะไรคะจากเพลงร้องเล่นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกร้องลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแสดงว่าลูกไก่ร้องอย่างไรเจี๊ยบเจี๊ยบนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยคำถามนี้โอ้โหจะมีใครเป็นคนเก่งตอบได้บ้างเพราะเขาถามว่าในเรื่องบอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่คะถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะคะที่บอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่สามล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่ห้าล่ะคะ
1: เห็นด
0: ้
1: วย
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเอาล่ะค่ะเมื่อหลายคนเลยเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมลูกทำไมถึงเห็นด้วยคะ
2: เพราะว่า
0: เพราะว่าในเพลงเขาบอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินแม่ไก่เนี่ยไก่เป็นสัตว์ปีกนั่นเองสัตว์ปีกจะมีนมไหมไม่มีนมนั่นเองส่วนอาหารที่เขากินนะคะในธรรมชาติของไก่ก็คือพวก
1: ไส
0: ้เดือนหนอนหรือว่าแมลงต่างๆนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยคำถามนี้เขาบอกว่าเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินแม่ไก่ทำอย่างไร
1: ให้ลูกก
0: ินทำอย่างไรอ่ะขอทีละกลุ่มเลยแม่ไก่ทำอย่างไรกลุ่มที่หนึ่ง
1: ให้ล
0: ู
1: กก
0: ิน คุ้ยดินกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินเหมือนกันกลุ่มที่สามล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินกลุ่มที่ห้าล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินเนี่ยแม่ไก่ทำอย่างไรเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ตอบมาแล้วนะคะเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินเขาจะไปคุ้ยดินเพื่อหาอาหารที่อยู่ในดินนั่นเองคุ้ยดินแล้วให้ใครกินลูก
1: ลูกเจี๊ยบ
0: ให้ลูกเจี๊ยบให้ลูกไก่กินนั่นเองลูกไก่ก็จะได้ไม่หิวนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยขอร้องเพลงอีกหนึ่งรอบได้ไหมขอให้ทุกคนยืนขึ้นหลังเก้าอี้เหมือนเดิมค่ะรอบนี้นะคะคุณครูจะร้องเพลง2รอบติดกันเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนยืมแล้วยืนขึ้นมาแล้วนะคะขอเสียงลูกไก่ทุกตัวหน่อยค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเลยเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สองพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สามล่ะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สี่
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่ห้า
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกัน

ขอให้ลูกเจี๊ยบลูกไก่ทุกตัวนั่งที่ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยเอาละค่ะวันนี้ได้ร้องเพลงไปแล้วกลับบ้านไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมหรือว่าร้องให้ผู้ปกครองฟังได้ไหมคะได้นะคะดีมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกให้เด็กๆเนี่ยฟังคำชี้แจงก่อนฟังต้องเป็นอย่างไรนะใช้หูฟังนะคะฟังคำชี้แจงการทำในงานที่2ค่ะเรื่องเติมคำใต้ภาพและคัดลายมือนั่นเองเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเข้าใจแล้วค่ะจึงจะลงมือทำในงานที่2ได้นะคะ

นบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะเช่นกันนะคะให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำรายงานที่2ค่ะเรื่องเติมคำใต้ภาพและคัดลายมือค่ะแล้วหลังจากนั้นครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่2ได้เลยค่ะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานที่2กันเลยโอ้โหใบงานที่2ในวันนี้ค่ะลูกขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่2นะคะอยู่ในหน้า147นะคะหน้า147นะคะลูก147จะมีพ่อไก่แล้วก็อะไรอีกมีแม่ไก่ด้วยมีไข่ไก่ด้วยถูกต้องค่ะมีลูกไก่ด้วยเปิดเลยค่ะใครเจอแล้วเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอมั้ยคะมีเพื่อนช่วยเปิดอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้กิจกรรมใบงานของเราจะมีทั้งหมด2หน้านะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงให้ฟังว่าทำอย่างไรบ้างเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาดูกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าทำอย่างไรขอให้ทุกคนวางดินสอลงค่ะหันไปทางซ้ายสิคะมีใครยังจับดินสออยู่บ้างหันไปทางขวามีใครแอบจับดินสออยู่บ้างเอ่ยหันมาตรงกลางเลยมีใครแอบจับดินสออยู่บ้างเอาละค่ะเด็กๆมาตั้งใจฟังดีๆเลยถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ได้นะคะตอนที่หนึ่งมาดูกันเลยให้เลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องเอ๊ะคำอยู่ไหนเอ่ยใครเจอบ้างคำที่ต้องเติมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนเลยเก่งมากค่ะอยู่ในกรอบนี้เลยฟังดีๆมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกลูกไก่คำต่อไปแม่ไก่คำต่อไปไข่ไก่คำต่อไปไข่ดาวคำต่อไปพ่อแม่เอกพ่อไก่และสุดท้ายรอเอาเราไม่โทรเล้ากอไอไก่แม่เอกไก่เล้าไก่เล้าไก่คืออะไรเด็กๆรู้จักไหมเล้าไก่ก็คือบ้านของไก่ค่ะไก่เนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนเอ่ยตรงไหนคือบ้านของไก่นะเด็กๆลองเลือกดูแต่ยังมีอีกหนึ่งตอนทุกคนลองเปิดไปหน้าถัดไปนี่เลยค่ะเปิดไปหน้าถัดไปนะคะในหน้าตอนที่2นี้คุณครูจะให้เด็กๆคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆดูข้อความค่ะจากด้านซ้ายให้เรามาเขียนให้ถูกต้องไม่ยากเลยนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่คุณครูให้มาได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำงานจากตอนที่1นะคะลูกถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะลูกหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดนะคะแล้วมาดูกันเลยไอ้ที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าใครมั่นใจว่าถูกต้องทั้งหมดเลยโอ้โหใครบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะมีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เด็กๆทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยค่ะนี่เลยค่ะในตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เลือกคำแล้วมาเติมใต้ภาพใช่ไหมคะลูกคำจากตรงไหน
1: ข้างบน
0: ข้างบนในกรอบข้างบนนะคะนำมาเติมเอ๊ะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะฟอกไก่

0: ่งมากต่อไปข้อที่สอง
1: ไข
0: ่อะไรนะไข่ไก่นั่นเองข้อที่สามลูกไก่ถูกต้องค่ะแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: แม่ไก่ถูกต้องค่ะเอ๊ะเหลืออีกสองคำสุดท้ายจะถูกไหมเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเป็นบ้านของไก่เขาเรียกว่าเล้าไก่และสุดท้ายที่เด็กๆชอบทานมากแน่ๆเลยไข่ดาวถูกต้องค่ะโอ้โหใครถูกทั้งหมดเลยบ้างมีไหมโอ้โหเยอะมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังมีตอนที่2ใช่ไหมคะลูกตอนที่2เขาอ่านว่าอะไรนะอ่านให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ก
0: ุ๊กกุ๊กไก่
1: เลี้ยงลูกจนใหญ่
0: เลี้ยงลูกจนใหญ่แล้วก็อะไรไม่มีนมให้ลูกกินแล้วก็ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เออเด็กๆทำได้แบบนี้ไหมทำได้ก็ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะมาดูกันต่อเลยบทเรียนในวันนี้ค่ะมาสรุปบทเรียนกันเลยวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรนะมาเล่นกันใหม่มาเล่นกันใหม่เนี่ยคุณครูให้ทำอะไรบ้างกลุ่มที่สองคะคุณครูให้ทำอะไรบ้างคะให้ร้องเพลงเพลงร้องเล่นนี้มีชื่อว่าก
1: ุ๊ก
0: กุ๊กไก่เพลงร้องเล่นนี้มีชื่อว่ากุ๊กกุ๊กไก่เขาพูดถึงอะไรบ้างมาฟังกันเลยพูดถึงไก่ความรักที่แม่ไก่มีต่อลูกไก่เขารักอย่างไรเห็นได้จากแม่ไก่เขามีนมให้ลูกกินไหม
1: ไม
0: ่มีแม่ไก่ก็เลยไปคุ้ยดินใช่ไหมลูกไปคุ้ยดินเพื่อที่จะ
1: ทำมาหากิน
0: คือหาอาหารให้ลูกๆนั่นเองแล้วได้ดูแลลูกๆลูกๆก็หิวไหม
1: ห
0: ิ
1: ว
0: หิวแล้วก็ไปคุ้ยดินหลังจากที่คุ้ยดินกินอาหารแล้วอิ่มไหม
1: อ
0: ิ่มแล้วนะคะแม่ไก่เขาดูแลลูกไก่ดีไหม
1: ด
0: ีเลยเหมือนกับผู้ปกครองของเราเหมือนกันดูแลพวกเราดีไหมคะ
1: ด
0: ีมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนุกแล้วมีชื่อเรื่องว่าแม่งูเอ๋ย
1: เอ๊ะ
0: มีใครเคยได้ยินไหมเอ่ยแล้วจะมีงูขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าต้องติดตามชมดีๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมฟังดีๆเลยคือใบงานที่3ค่ะเรื่องเติมคำแม่งูเอ๋ยซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dlv.ac.th นะคะเอาละค่ะวันนี้สนุกไหมคะลูก
1: สนุก
0: ได้ร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกร้องหรือฝึกอ่านก็ได้นะคะหรือกลับบ้านไปฝึกอ่านฝึกร้องให้ผู้ปกครองฟังก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้จำได้แม่นๆเลยนะคะแล้วก็มีเพลงสนุกๆได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะรวมทั้งนะคะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะพานักเรียนไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรจำได้ไหมคะนักเรียนคราวที่แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปจำได้ไหมคะเด็กๆได้ทำอะไรกันไปเอ่ยต้นทางและปลายทางจำได้ไหมคะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราได้ทำอะไรกันไปบ้างในชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเจ้ากระรอกน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของเจ้ากระรอกน้อยนะคะแต่ว่ากิจกรรมของเราจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปนะคะเริ่มที่นะคะชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะนักเรียนซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่5แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนนะคะในกิจกรรมที่แล้วเราก็ไปนะคะดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยทบทวนตัวละครนิดนึงค่ะตัวละครในเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยนั้นมีตัวละครอะไรบ้างคะมีหนูตุนมีคุณพ่อแล้วก็มีเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะหนูตุน

นี้เป็นเด็กชายนะคะแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีลูกกระรอกหรือเราเรียกว่าเจ้ากระรอกน้อยก็ได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวไปตอบคำถามชวนคิดกันนะคะคำถามแรกถามว่านักเรียนนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

จากเรื่องอะไรเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เรานำมาใช้บอกวิธีการที่เราจะเลี้ยงลูกกระรอกน้อยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เราจะต้องทำยังไงคะอาจต้องมีการสร้างบ้านมีอะไรคะให้อาหารกับเขาใช่ไหมคะถามสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาหรือยังคะเรียนแล้วนะคะเป็นความรู้ที่เรียนมาซึ่งเป็นความรู้ที่นะคะนักเรียนได้เรียนมาจากนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะก็จะต้องมีอะไรบ้างมีน้ำมีที่หลบภัยมีอาหารมีที่คลอดหรือมีที่เลี้ยงลูกอ่อนและมีอะไรอีกคะมีบ้านหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ5สิ่งด้วยกันนะคะที่จะสามารถทำให้นะคะสัตว์นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือช่วยเหลือเจ้าลูกกระรอกน้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามข้อที่2กันนะคะถ้าหากเราไม่จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเจ้ากระรอกน้อยเจ้ากระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรเจ้ากระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรคะก็จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้นั่นก็คือทำไมอาจจะเป็นอะไรคะตายนะคะซึ่งคุณพ่อกับหนูตุ่นอาจจะเดินเห็นและเห็นเจ้ากระรอกน้อยนอนอยู่แต่ถ้าไม่ช่วยเหลือเจ้ากระรอกน้อยเจ้ากระรอกน้อยก็จะทำไมคะอาจจะตายได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยกำลังเป็นยังไงอยู่สภาพอ่อนแอหาอาหารกินเองได้ไหมไม่ได้นะคะและเขานะคะอยู่บริเวณใดคะในรูปภาพใต้ต้นไม้ซึ่งบริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับเขาไหมคะไม่ปลอดภัยถ้าอาจจะมีสัตว์นะคะใหญ่มาก็อาจจะไปกัดเจ้ากระรอกน้อยนี้ได้แสดงว่าบริเวณนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะคะและบริเวณนี้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยได้ไหมคะก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ากระรอกน้อยไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีอาหารเขาอดน้ำอดอาหารเขาก็จะเป็นยังไงก็จะตายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องนะคะมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะเราจึงจะต้องช่วยเหลือเจ้ากระรอกน้อยโดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเขานะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันต่อเลยค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ช่วยกันคิดใช่ไหมคะช่วยกันคิดว่าเราจะใช้ความรู้มาช่วยจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้กับเจ้ากระรอกน้อยนี้ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้มาบอกวิธีการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะวิธีการทำของเราในวันนี้จะมาทำกันต่อในข้อที่7และข้อที่8นะคะเรามาดูข้อที่7กันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนเข้าใจไหมว่าข้อที่7นะคะกิจกรรมของเราให้ทำอะไรบ้างไหนนักเรียนลองอ่านดูหน่อยค่ะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองแล้วบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะลองดูซิข้อที่7เด็กๆจะได้ทำอะไรกันบ้างลองอ่านก่อนเลยค่ะให้ทำอะไรคะมีอ่านคำไหนออกได้บ้างลองพูดได้เลยนะคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางให้ทำอะไรคะเนี่ยแลกอะไรคะแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วไม่ได้แลกเปลี่ยนสิ่งของนะแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ นะคะแลกความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับอะไรคะการดำรงชีวิตของใครของกระรอกนั่นเองค่ะแลกเปลี่ยนความคิดก็คือเราคุยกับเพื่อนเรามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการที่เรานะคะจะนะคะจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเจ้ากระรอกน้อยเนี่ยเรามีความคิดยังไงเราก็บอกกับเพื่อนและเพื่อนรับฟังเพื่อนเห็นด้วยไหมหรือเพื่อนอยากจะเพิ่มเติมควรจะมีอะไรที่เพิ่มเติมก็บอกกับเพื่อนสิ่งนี้เราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมในข้อที่7กันอีกครั้งหนึ่งนะคะการทำกิจกรรมในข้อที่7นะคะให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือว่าการผัดกันแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของลูกรอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่8นะคะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองค่ะมีทั้งหมด3บรรทัดด้วยกันลองอ่านสิลองบอกครูนุ้ยหน่อยว่าในข้อที่8เราจะได้ทำอะไรแต่ละกลุ่มทำอะไรคะแต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนวางแผนและออกแบบอะไรคะวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการจินตนาการก็คือความคิดความฝันหรือความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถจะสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้กระรอกนี้นะคะมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งเราจะไม่ได้เลี้ยงกระรอกจริงแต่เราจะใช้การออกแบบซึ่งความคิดนั้นอาจจะช่วยให้กระรอกนะคะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนจินตนาการหรือสร้างสรรค์นั่นเองนะคะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ไปบันทึกผลนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกผลครูนุ้ยนะคะมีคำถามอีกหนึ่งข้อวิธีการแก้ปัญหานะคะในกิจกรรมนี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราได้มาจากที่ใดบ้างนะคะเราได้มาจากที่ไหนบ้างคะความรู้เหล่านี้ได้มาจากไหนบ้างคะอะไรนะคะที่เราเรียนนะคะแล้วก็ที่เราได้สังเกตจากวีดิทัศน์จำได้ไหมคะที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณสวนกับบริเวณบึงซึ่ง2บริเวณนั้นนะคะที่มีสามารถให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เพราะบริเวณนั้นเหมาะสมนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูที่ใบงานกันค่ะที่เราจะไปบันทึกผลในวันนี้นะคะเราจะไปบันทึกผลในข้อที่4หน้า30นั่นเองนะคะการบันทึกผลในวันนี้นักเรียนยังไม่ต้องหยิบขึ้นมานะคะเก็บก่อนนะคะเหมือนกับของนักเรียนเลยเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนหยิบขึ้นมาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวดูจากตรงนี้ก่อนค่ะการออกแบบนะคะในข้อที่4ให้นักเรียนวาดรูปทีนี้ก่อนจะวาดเราต้องคุยกันก่อนนะคะเราคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกอย่างไรให้มีอะไรบ้างแล้วเราค่อยวาดรูปนะคะนักเรียนวาดได้ทุกคนเลยนะคะในวันนี้ในกลุ่มของตนเองวาดเป็นของตัวเองแต่ให้นักเรียนนะคะวาดไปในแนวทางเดียวกันของกลุ่มเช่นถ้านักเรียนจะเลี้ยงกระรอกในกรงสมาชิกในกลุ่ม5คนก็จะต้องวาดอะไรคะวาดอะไรคะก็มีอะไรคะที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนเป็นแบบอยู่ในไหนในกรงเพราะว่าเราเลือกที่จะให้มีกรงใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วไหนกลุ่มไหนจะให้อยู่ในบ้านสร้างบ้านเลยก็จะวาดรูปอะไรคะบ้านนะจำดีๆนะบางกลุ่มบอกให้อยู่ในกรงนะค่ะเราก็จะวาดรูปในแนวเดียวกันและที่ใส่น้ำใส่อาหารจะให้เป็นแบบไหนที่ใส่น้ำบางกลุ่มบอกเป็นแก้วใช่ไหมคะเราก็วาดแก้วบางกลุ่มบอกว่าให้ใส่ถ้วยก็วาดเป็นอะไรคะเป็นถ้วยวาดไปในแนวทิศทางเดียวกันแต่รูปร่างสีลักษณะเด็กๆแต่ละคนนะคะต่างคนต่างวาดอยู่แล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้

ิ่งหรือมีข้อมูลนะคะในรูปภาพนี้เหมือนกับสมาชิกในกลุ่มของตนเองนะคะและด้านล่างนี้สามารถเขียนระบุได้นะคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะสามารถเขียนลงไปได้เขียนสั้นๆเช่นมีกรงมีผลไม้สุกเป็นอะไรเช่นเรากระรอกกินผลไม้ใช่ไหมคะเราจะให้ผลไม้อะไรกับกระรอกมะม่วงแอปเปิ้ลนะคะกล้วยสุกใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเวลาวาดรูปก็วาดไปในทางเดียวกันนะคะวาดรูปไปในทางเดียวกันถ้าเราจะให้เป็นกล้วยสุกก็วาดรูปกล้วยนะคะหรือเป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะก็วาดเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เขียนบอกได้นะคะว่ามีผลไม้ให้กับกระรอกน้อยเป็นอาหารที่นอนเป็นอย่างไรเราก็วาดให้ชัดเจนตรงนี้นะคะวาดให้มีลักษณะที่ครบถ้วนไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือหน่อยค่ะนะมือลงได้ค่ะต่อไปค่ะวันนี้นะคะแบบประเมินตนเองเราจะย้อนกลับไปทำข้อที่5เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะแบบประเมินตนเองในข้อที่5คือออกแบบวิธีการนะคะแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั่นเองค่ะวันนี้ถ้านักเรียนนะคะสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามจินตนาการได้ก็ให้ตัวเองนะคะไป3ดาวเลยถ้าคิดว่าตัวเองทำได้ดีแต่ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้บ้างนะคะสามารถที่จะออกแบบได้บ้างวาดรูปนะคะอาจจะยังไม่ครบก็ให้ตัวเองไป2และถ้าในวันนี้นักเรียนออกแบบและยังบันทึกผลไม่เรียบร้อยก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว1ดาวและในครั้งหน้าเราตั้งใจทำงานถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งใจทำงานให้นะคะออกแบบทำงานให้เสร็จนะคะออกแบบให้เรียบร้อยโดยใช้ความรู้ตามจินตนาการของเราเนี่ยนะคะเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะค่ะฝากทำเป็นการบ้านหรือหลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันจริงๆนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้1แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอก2แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการแสดงว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนอาจจะกังวลใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเลี้ยงแบบนี้กระรอกจะรอดไหมนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้อง3หลังจากนั้นเราก็จะไปบันทึกผลโดยการวาดรูปภาพลงในใบงานที่7ข้อที่4กันค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนะคะของนักเรียนแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความถูกต้องหรือไม่2ช่วยเหลือนักเรียนในการเขียนสะกดคำหรือเขียนคำให้ดูเป็นตัวอย่างบนกระดานเพราะว่าด้านล่างของรูปภาพจะมีการเขียนด้วยใช่ไหมคะถ้าหากนักเรียนจะเขียนก็สามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะไหนใครพร้อมแล้วตอนนี้ยังไม่หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยตอนนี้ต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันก่อนนะคะแล้วให้คุยกันทุกคนในกลุ่มนะคะแต่คุยด้วยเสียงแบบไหนคะเด็กๆเบาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราจะทำอย่างไรให้เหมาะสมดีให้กระรอกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเดี๋ยวให้คุยกันว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างไรนักเรียนใช้ความรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมที่แล้วได้นะคะข้อตกลงในกลุ่มของเราเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้พูดคุยทำกิจกรรมกันนะคะ

ดเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วเป็นข้อตกลงในกลุ่มได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้ร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ความรู้หรือข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็อาจจะมีการออกแบบไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคุณนุ้ยได้ยินเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีที่อยู่ให้กับกระรอกนะและที่อยู่จะต้องมีลักษณะแบบไหนนี่คือการออกแบบนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนทำกิจกรรมควบคู่กันไปเลยให้ร่วมกันออกแบบก่อนนะออกแบบว่าเราจะให้ที่อยู่เป็นลักษณะแบบไหนเป็นข้อตกลงในกลุ่มจะได้บันทึกผลและวาดรูปไปในแนวทางเดียวกันนะคะนักเรียนจะให้ที่อยู่ของกระรอกน้อยเป็นยังไงมีที่นอนไหมในบ้านหรือในกรงจะให้มีที่หลบภัยด้วยหรือเปล่าอาจจะมีที่หลบภัยต่างหากก็ได้เช่นกระรอกน้อยอาจจะไม่ชอบคนเยอะๆถ้ามีคนมาดูหรือกลัวกระรอกต้องไปหลบอยู่ในไหนในบ้านอาจจะมีกลูนะคะหรือว่ามีกล่องน้อยๆเพื่อให้กระรอกน้อยเข้าไปหลบอยู่ข้างในบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้ออกแบบตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนตกลงกันได้แล้วให้นักเรียนวาดรูปได้เลยนะคะลงในใบงานที่7ข้อที่4นักเรียนหยิบขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนออกแบบเรียบร้อยแล้วสามารถวาดรูปได้เลยไหนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนออกแบบวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะวาดรูปออกแบบนะคะวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนต้นทางตอนนี้ก็นะคะวาดรูปนะคะเป็นที่อยู่อาศัยรูปบ้านหรือรูปกรงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เริ่มนะคะวาดส่วนอื่นๆหรือยังคะให้นักเรียนนะคะดูเพื่อนในกลุ่มได้นะคะว่าเพื่อนๆนะคะเริ่มวาดอะไรไปบ้างนะคะเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันของกลุ่มนะคะถ้าหากว่านักเรียนวาดรูปเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะระบายสีได้เลยนะคะนอกจากจะมีที่อยู่อาศัยแล้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะคะนักเรียนให้อาหารนักเรียนสามารถวาดถ้วยหรือวาดภาชนะที่จะใส่อาหารให้กับเขาและอย่าลืมนักเรียนปลายทางวาดรูปกระรอกน้อยด้วยนะคะนักเรียนอาจจะวาดรูปกระรอกน้อยกำลังกินอาหารอยู่หรือกินผลไม้อยู่ก็ได้นะคะและมีนักเรียนนะคะต้นทางบอกว่า

่อนด้วยที่เลี้ยงลูกอ่อนที่นี้ก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของกระรอกตัวนี้เพราะว่าลูกกระรอกตัวนี้อ่อนแออายุของกระรอกอาจจะน้อยซึ่งตัวลูกกระรอกน้อยเองก็เป็นลูกอ่อนนั่นเองนะคะดังนั้นที่อยู่ที่นักเรียนว่าก็จัดให้เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนได้ค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะเริ่มระบายสีได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ

หมดเวลาในการนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะไหนมีนักเรียนคนใดคะที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วมีบ้างไหมคะมีนะคะและมีนักเรียนคนไหนที่ยังระบายสีไม่เรียบร้อยยกมือหน่อยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยให้สัญญาณนะนับ10นะคะ1ถึง10นะคะเด็กๆนะคะ1 1แล้วนะ2นักเรียนปลายทางเก็บหรือยังคะ3 3แล้วนะ4นักเรียนปลายทางตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ5ตอนนี้ต้นทางยังเก็บไม่เรียบร้อยเลย6นะคะแล้วก็7นะคะแล้วก็8 8แล้วก็เป็น9แล้วก็10เรียบร้อยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนดูซิความพร้อมก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันไหนนั่งให้เรียบร้อยก่อนไหนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะได้ช่วยกันนะคะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการเพื่อที่จะเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะถ้าหากนักเรียนยังระบายสีไม่เรียบร้อยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะครูนุ้ยมีคำถามเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยคุณครูนุ้ยตอบด้วยนะคะเราไปดูที่คำถามกันเลยค่ะคำถามสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และมาใช้ในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามจินตนาการให้กับเจ้ากระรอกน้อยได้หรือไม่อย่างไรโหคำถามยาวไหมคะยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวครูนุ้ยถามไปทีละคำถามก่อนวันนี้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่คะได้ใช้ไหม
1: ได
0: ้ใช้เอามาใช้ทำอะไร
1: สร้างบ
0: ้
1: าน
0: สร้างบ้านเอามาใช้
1: ช
0: ุ
1: บผ้า
0: แก้ปัญหาตามจินตนาการให้กับใคร
1: กระรอก
0: กระรอกน้อยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการซึ่งวันนี้จินตนาการของนักเรียนคือการสร้างสรรค์คุณนุ้ยเห็นนะคะก็จะมีวาดที่แตกต่างกันไปมีบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่มีทั้งนอนในเปรนอนในที่นอนนะคะแล้วก็บางคนนักเรียนบางคนก็วาดให้มีอาหารอยู่ด้านนอกนะคะหรือให้มีอาหารอยู่ด้านในแล้วก็มีผลไม้ให้กับเจ้าลูกกระรอกน้อยนะคะนี่คือการจินตนาการของนักเรียนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้เจ้ากระรอกน้อยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่6นะคะคุณครูนุ้ยขอฝากนะคะในวันนี้นักเรียนได้วาดรูปออกแบบซึ่งในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องมาทำกิจกรรมต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานที่7ข้อที่4เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า30ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้พี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาที่ตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงทำความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแม่ค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยเป็นเพื่อนไม่โทรเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทรและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอด

0: ลอดไปขอบคุณโอและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเรียนไปหรือยังคะ
1: เรียนแล้ว
0: เรียนแล้วแล้วนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
1: ใช
0: ้กลับไปบ้านไปหาน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มหรือยัง
1: แล้ว
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงคะเก่งจังเลยเป็นเด็กดีจังเลยดีใจไหมคะคุณพ่อคุณแม่ดีใจนะคะภูมิใจที่ลูกเอาน้ำมาให้ดื่มใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเหนื่อยจากการทำงานมานั่นเองนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมีประโยชน์ไหมคะไหนใครคิดว่ามีประโยชน์ยกมือเอามือลงถูกต้องแล้วล่ะค่ะเมื่อเราปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวก็ต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูด้วยนักเรียนดูสิคะว่าในครอบครัวนี้เขาทำอะไรกันใครถูบ้านเขาทำงานบ้านใครทำงานบ้านบ้างในภาพนี้ใครทำงานบ้านบ้างคะใช่แล้วมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็ลูกลูกชายแล้วก็ลูกสาวช่วยกันทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้านที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านทำความสะอาดบ้านให้สะอาดไม่สกปรกค่ะภาพต่อไปทำอะไรเอ่ยเขาทำอะไรกันคะดูสิคะเขาทำอะไรเอ่ยปลูกผักสวนครัวเห็นไหมคะสมาชิกในครอบครัวช่วยกันปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวคืออะไรคะ

0: เรื่องโดยวนิดาธนพฤฤบดีภาพโดยพรเนตรอารามมงคลวิชัยบ้านน้อยของฉันมั่นคงแข็งแรงในบ้านทุกแห่งแต่งไว้หน้ามองฉันช่วยเก็บกวาดสะอาดทุกห้องตู้โต๊ะสิ่งของชวนมองอยู่สบายครอบครัวของฉันนั้นมีตายายใจดีเหลือหลายมาช่วยดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักและห่วงใยพี่สาวแสนสวยช่วยดูแลน้องแบ่งปันข้าวของให้น้องทุกคนและมีน้องชายสดใสซุกซนแม้อยู่หลายคนรักใคร่ปรองดองการอยู่ร่วมกันผูกพันพี่น้องสำคัญคือต้องมีความสามัคคีช่วยกันทำงานเบิกบานชีวีครอบครัวฉันนี้มีความสุขใจน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันไว้อาทรห่วงใยมีให้แก่กันพ่อแม่ว่ากล่าวพี่สาวเตือนกันตายายแนะพลันฉันน้องฟังจำปรองดองสามัคคีมีความสุขล้ำทุกวันเช้าค่ำสำราญจริงเอ่ย
1: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวีทัศน์นะคะเรื่องนิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋งตอนครอบครัวของฉันจากกุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะฟังนิทานเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยครอบครัวมีสุขใช่ไหมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครอบครัวมีสุขมีสมาชิกกี่คนครอบครัวมีสุขมีสมาชิกกี่คนใครบ้าง
2: เจ็ดคน
1: มีใครบ้างคะถูกต้องหรือเปล่าไปดูซิ7คนหรือเปล่าถูกต้องค่ะครอบครัวมีสุขนะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะมีตายายพ่อแม่พี่สาวน้องชายและตัวฉันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปสมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นคุณพ่อทำอะไรคะคุณพ่อกับคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะมีหน้าที่ช่วยดูแลลูกๆและสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงคุณตากับคุณยายด้วยใช่ไหมเอ่ยแล้วลูกล่ะมีหน้าที่ทำอะไร
2: เร
1: ีย
2: น
1: มีหน้าที่เรียนลูกมีหน้าที่เรียนนะคะในครอบครัวมีสุขลูกมีหน้าที่อะไรคะพี่สาวมีหน้าที่ดูแลน้องใช่ไหมคะดูแลความปลอดภัยของน้องช่วยน้องเก็บของเล่นคุณตาคุณยายมีหน้าที่อะไรคะ
3: รดน
1: ้
3: ำต
1: ้
3: นไม
1: ้รดน้ำต้นไม
4: ้
1: ทำอะไรอีก
4: ขายของ
1: ปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยดูแลหลานนั่นเองนะคะหลานมีกี่คน3คนนะคะคุณตาคุณยายมีหน้าที่ช่วยกันดูแลหลานๆอบรมสั่งสอนหลานให้เป็นยังไงคะให้รักกันปองดองกันมีความสามัคคีกันความสามัคคีคืออะไรคะ
3: ไม่ทะเลาะก
1: ัน
3: อยู่ใกล้ๆกัน
1: มีอย่างอื่นอีกไหมคะสามัคคีกันช่วยกันค่ะอย่างเช่นวันนี้คุณครูบอกว่าให้นาวากวาดห้องให้สะอาดให้บีดถูพื้นให้สะอาด

0: แต่ปรากฏว่านาวาไม่ทำมีบีดทำอยู่คนเดียวนักเรียนคิดว่าห้องจะสะอาดไหมคะ
1: ไม่สะอาด
0: ทำไมล่ะคะใช่เพราะว่านาวาไม่ทำมัวแต่ไปเล่นอยู่แสดงว่าสองคนนี้มีความสามัคคีกันไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องครอบครัวมีสุขนี้เน้นในเรื่องอะไรคะ
1: สามัคคี
0: สามัคคีกันค่ะมาดูค่ะพ่อแม่มีหน้าที่คอยดูแลลูกนะคะซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวพี่สาวช่วยดูแลน้องนะคะต่อไปค่ะมาดูประโยชน์กันบ้างคำถามประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นอย่างไรประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ความส
0: ุขถ้าบีดกวาดบ้านถูบ้านทุกวันบีดคะถ้าบีดกวาดบ้านถูบ้านทุกวันประโยชน์จากการกวาดบ้านถูบ้านคือ
1: ทำให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องบ้านของเราก็จะสะอาดนั่นเองค่ะประโยชน์ของการตั้งใจเรียนล่ะคะจะได้ความรู้เรียนเก่งขึ้นประโยชน์ของการเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนของคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะนี่จะได้ประโยชน์อะไรนะอาจจะได้รับคำชมเชยจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะประโยชน์นะคะที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเช่นทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนขยันทำงานบ้านขยันทำการบ้านครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันเราเป็นพี่น้องกันเราควรทะเลาะ กันไหมคะ
1: ไม่ควร
0: เราควรจะยังไงดี
1: ดีกัน
0: ควรจะดีกันควรจะรักกันช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันค่ะมาดูค่ะกิจกรรมกลุ่มในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรมาดูเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำงานกลุ่มค่ะให้นักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรให้นักเรียนในกลุ่มนี้ปรึกษากันว่าฉันจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้คุณครูมีเวลาให้3นาทีพร้อมหรือยังนักเรียนไปทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: ่ะตอนนี้เด็กๆได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้านักเรียนคิดออกแล้วได้คำตอบแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนั่งตัวตรงนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเอกลุ่มไหนดีนะขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะมาทั้งกลุ่มเลยไปถือไมค์มาด้วยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4นะคะลองบอกคุณครูซิว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรบ้างเริ่มจากคนแรกเลย
1: ช่วยแม่กวาดบ้านค่ะ
0: ช่วยแม่กวาดบ้านแล้วประโยชน์จากการกวาดบ้านล่ะคะคืออะไร
1: ให้บ้านสะอาดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้าเราช่วยแม่กวาดบ้านบ้านของเราก็จะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะต่อไปค่ะคนที่สอง
2: ช่วยแม่ซักผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าคืออะไรคะ
2: ให้ผ้าสะอาดค่ะ
0: ทำให้ผ้าสะอาดค่ะคนที่สามล่ะคะ
3: ช่วยแม่ตากผ้าค
0: ่
3: ะ
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้าค่ะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ตากผ้าคืออะไรคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้ไหมคะโอ้เก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
4: ช่วยแม่รดน้ำต้นไม
0: ้ช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ประโยชน์จากการช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ล่ะคะ
5: อย่างแรกการทำให้น้ำแบบให้ถูกต้องแล้วก็ได้แต่ว่ามีคนที่ซื้อจากด้วย
0: เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าการรดน้ำเนี่ยเด็กๆก็สามารถช่วยกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
6: ซักผ้า
0: แล้วช่วยใครซักผ้าคะ
6: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ซักผ้าเติร์ดบอกว่าช่วยคุณแม่ซักผ้าประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าคืออะไรคะ
6: แบ่งเบาภาระให้คุณแม
0: ่โอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่แล้วก็เป็นการฝึกซักผ้าไปด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะเชิญค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะขอเป็น

0: ุ่มที่5ค่ะนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5นะคะลองบอกสิว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร
1: ถูพื้น
0: ช่วยใครถูพื้นคะ
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่โอ้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นค่ะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: ให้บ้านสะอาด
0: ใช่แล้วล่ะค่ะช่วยให้บ้านสะอาดแล้วก็น่าอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
1: สวัสดีครับ
0: การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของครอบครัวทำได้อย่างไรคะ
1: ช่วยพ่อล้างจานครับ
0: ช่วยคุณพ่อล้างจานนะคะช่วยทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: โอ้ช่วยทุกวันเลยนะคะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณพ่อล้างจานล่ะคะคืออะไร
1: ให้จานสะอาด
0: ให้จานสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการฝึกในการล้างจานไปด้วยเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเราจะต้องล้างจานให้สะอาดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
2: ถูพื้นค่ะ
0: ช่วยใครถูพื้นคะ
2: แม่ค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ถูพื้นนะคะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ถูพื้นล่ะคะ
2: พื้นจะได้สะอาด
0: พื้นจะได้สะอาดหนูทำทุกวันเลยไหมคะโอ้โหถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะคนต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนสามัญบุญแท้ชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: ค่ะอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าล่ะคะคืออะไร
3: ทำให้ผ้าหอมแล้วสะอาดค่ะ
0: โอ้ช่วยให้ผ้าหอมแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพัฒน์ลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: อยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
4: ช่วยคุณแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้านะคะถือว่าเป็นงานง่ายๆเราสามารถช่วยคุณแม่ได้เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ลองบอกสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทำได้อย่างไรบ้าง
2: กวาดบ้านนะคะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่กวาดบ้านล่ะคะมีประโยชน์ไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเวลาเรากวาดบ้านบ้านของเราจะสะอาดขึ้นไหมนะ
2: สะอาดขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราช่วยคุณแม่กวาดบ้านบ้านของเราก็จะสะอาดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นด้วยเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
5: พูดจาไพเราะ
0: โอ้ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราจะต้องพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราค่ะแล้วประโยชน์จากการพูดจาไพเราะคืออะไรคะผู้ใหญ่ชื่นชมได้รับคำชมเชยจากญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
6: ไม่โกหกพ่อแม่
0: ใช่แล้วเราจะต้องไม่โกหกค่ะเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราไม่ควรโกหกควรจะพูดความจริงใช่ไหมคะถ้าเราโกหกจะเกิดอะไรขึ้นคะ
6: พ่อแม่เสียใจ
0: พ่อแม่เสียใจแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเราอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะคนต่อไปค่ะ
7: ไม่ทะเลาะกัน
0: ไม่ทะเลาะกันใช่แล้วเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราไม่ควรทะเลาะกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ควรทะเลาะกันถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆอยู่

0: คะก็ช่วยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องๆ นะคะอย่าไปทะเลาะ กันไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียอย่างไร
1: พ่อแม่ดุ
0: พ่อแม่ดุพ่อแม่เสียใจใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
2: พูดเพราะตลอด
0: พูดเพราะพูดเพราะตลอดพูดจาไพเราะใช่ไหมคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอโทษครับเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นเด็กควรจะพูดจาไพเราะน่าฟังนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายเลยค่ะ
3: ไม่แกล้งกัน
0: ไม่แกล้งกันไม่ทะเลาะกันไม่แย่งของเล่นกันเราควรจะดูแลซึ่งกันและกันปองดองกันแล้วก็มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะเชิญค่ะพอหรือยังคะพอหรือยังคะมาค่ะเชิญกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่3นะคะคนแรกเลยจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร
4: พูดจาไพเราะ
0: พูดจาไพเราะนะคะพูดจาไพเราะอ่อนหวานใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะ
5: ทำอาหารคุณพ่อคุณแม
0: ่ทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานถือว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ในหิวใช่ไหมคะเพราะว่าเหนื่อยจากการทำงานคนต่อไปค่ะ
6: ช่วยแม่ล้างจานค่ะ
0: ช่วยแม่ล้างจาน
7: ช่วยแม่ซักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะผ้าของเราจะได้สะอาดแล้วก็หอมด้วยคนต่อไปค่ะ
8: ช่วยคุณแม่คุณพ่อจัดห้องค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนของเราจะได้เป็นยังไงคะสะอาดนะคะไม่รกด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยและคนสุดท้ายค่ะ
9: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: เช่นอะไรคะ
9: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านนะคะบ้านของเราจะได้สะอาดนั่นเองค่ะถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะถูกต้องค่ะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่2เชิญค่ะ
10: ไม่ดื้อไม่สน
0: คนแรกเขาบอกว่าไม่ดื้อไม่สนใช่ไหมคะอาถือไม่ไว้ไม่ดื้อไม่สนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะคนต่อไปมาวิน
11: ช่วยคุณแม่ซักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าค่ะคนต่อไปค่ะ
12: ฟังพ่อแม
0: ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
13: ช่วยพ่อแม่ถูบ้าน
0: ช่วยพ่อแม่ถูบ้านค่ะ
14: ช่วยพ่อแม่ฝาดบ้านค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่กวาดบ้านค่ะและคนสุดท้าย
15: ช่วยพ่อแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่ตากผ้าค่ะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะเป็นไหมคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรและประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูนะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นกตัญญูกตเวทีเคารพและรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่แนะนำอะไรเราควรปฏิบัติตามไหมคะ
16: ปฏิบัติตาม
0: ใช่แล้วเราควรปฏิบัติตามเช่น ฟินิกอย่าไปเล่นน้ำฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายฟินิกเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังเพราะว่าฟินิกเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำของคุณแม่นะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะกตัญญูกตเวทีนะคะก็คือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เราอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากเลยเราเป็นลูกเราจะทำยังไงดีคะ
1: ช่วยแม
0: ่ทำยังไงดีคะไปซื้อยาให้แม่เช็ดตัวให้คุณแม่ได้ไหมคะหาข้าวหาน้ำหายาให้คุณแม่ได้ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเราสามารถทำอะไรได้เราก็ควรจะทำเพื่อเป็นการตอบแทน
1: ค
0: ุณคุณของคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาค่ะต่อไปค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นควรกระทำและควรปฏิบัติตามค่ะเก็บของให้เป็นระเบียบมีระเบียบวินัยนักเรียนเคยปฏิบัติไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะตื่นเช้านะคะตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนนักเรียนปฏิบัติเองไหมคะ
1: ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ทำเองไหมคะ
1: ทำเอง
0: เก่งมากๆเลยค่ะครอบครัวมีความรักความเข้าใจต่อกันถ้าเราไม่โกหกกันไม่ทะเลาะกันครอบครัวของเราก็จะมีความรักนะคะมีความเข้าใจต่อกันมีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะร่วมกิจกรรมของครอบครัวเช่นตื่นเช้ามาตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือทำกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะอาจจะมีปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อเป็นการพูดคุยกันพบปะกับญาติพี่น้องนะคะปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวก็คือการรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะเช่นวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรคะตั้งใจเรียนถูกต้องนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนค่ะพับผ้าอยู่ที่บ้านเคยพับผ้าไหมคะเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าเคยช่วยคุณแม่ตากผ้าก็ต้องเคยช่วยคุณแม่พับผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยค่ะช่วยคุณแม่ล้างจาน
1: เ
0: คยนะคะช่วยคุณพ่อล้างรถ
1: เค
0: ยดูนะคะภาพนี้เขาทำอะไร
1: ทำความสะอาดบ้าน
0: ใช่แล้วนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับช่วยทำงานบ้านนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำความสะอาดบ้านค่ะการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไร
1: ให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องค่ะทำให้บ้านสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเรามาดูประโยชน์กันบ้างประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะเมื่อทุกคนช่วยทำงานผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถ้าทุกคนช่วยทำงานผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถูกต้องค่ะแล้วก็งานก็เสร็จเร็วขึ้นด้วยนะคะถ้าเราช่วยกันทำงานต่อไปการช่วยกันประหยัดถ้าทุกคนในบ้านช่วยกันประหยัดผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างไร
1: พอเราไม่สบายเราจะเอาตังที
0: ่
1: เราใช้
0: เป็นถูกต้องค่ะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดนะคะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะการช่วยกันทำความสะอาดประโยชน์คืออะไรเอ่ย
1: ทำให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องค่ะทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่ค่ะการมีระเบียบวินัยถ้าทุกคนในบ้านมีระเบียบวินัยจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ยทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวค่ะการมีน้ำใจต่อกันถ้าทุกคนในบ้านมีน้ำใจต่อกันจะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรคะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน ของเล่นแบ่งกันเล่นขนมแบ่งกันทานแบ่งกันกินได้ค่ะอ่ะต่อไปกิจกรรมหนูทำได้ค่ะให้นักเรียนเลือกข้อความในกรอบแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยคุณครูมีข้อความให้ข้อความแรกคือกล่าวขอบคุณข้อความที่2มีวินัยข้อความที่3กล่าวขอโทษข้อความที่4มีน้ำใจค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: อ่ะฟังนะคะข้อที่1การที่นักเรียนแบ่งขนมให้น้องแสดงว่านักเรียนเป็นยังไงคะแบ่งขนมถูกต้องค่ะมีน้ำใจค่ะเป็นการแบ่งขนมแบ่งปันของให้น้องได้ทานด้วยค่ะข้อที่2เมื่อพ่อแม่ของนักเรียนให้เงินค่าขนมมาโรงเรียนนักเรียนควรยกมือไหว้และ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณถูกต้องค่ะเวลาผู้ใหญ่ให้ของนักเรียนควรจะพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะข้อที่3เมื่อนักเรียนทำหนังสือของน้องขาดนักเรียนควรจะ
1: ขอโทษ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนควรจะกล่าวคำขอโทษเพราะว่าเราทำของน้องขาดหรือเรามาโรงเรียนเราทำหนังสือของเพื่อนขาดเราก็ต้องรู้จักกล่าวคำขอโทษค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและเราจะไปทำใบงานกันในวันนี้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะมาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนเลยค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องเด็กดีของครอบครัวค่ะโดยให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่28ค่ะหน้าที่28

ด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยวางดินสอก่อนนะคะยังไม่ต้องเขียนยังไม่ต้องทำอะไรเลยหันหน้ามาหาคุณครูค่ะมาดูนะคะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรเขียนประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมเอ่ยไหนใครเขียนได้ใครเขียนไม่ได้ยกมือเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีนะคะมาดูค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวจดบันทึกลงไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจดบันทึกตามคุณครูได้เลยนะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเช่นเกิดความผูกพันในครอบครัว

0: รียบร้อยหรือยัง
1: ยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยเลย
0: มาดูประโยชน์ในข้อต่อไปประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะมาดูค่ะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะจดบันทึกลงไปเลยค่ะ

เรียบร้อยหรือยังแอบต่อไปประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกคดีของครอบครัวนะคะเกิดความสามัคคีในครอบครัวเกิดความสามัคคีในครอบครัวค่ะจดบันทึกลงไปได้เลย

เรียบร้อยแล้วยังคะและสุดท้ายและสุดท้ายค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวก็คืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะจดบันทึกลงไปเลยค่ะ

เด็กๆเรียบร้อยหรือยังนักเรียนหลายคนน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้เหลือแค่ระบายสีใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใช่ไหมเอ่ยประโยชน์จากการปฏิบัติตนเป็นสมา

ชิกที่ดีของครอบครัวนะคะ 1. ทำให้ครอบครัวอบอุ่น 2. ทำให้บ้านเรือนสะอาด 3. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4.เกิดความสามัคคีในครอบครัวทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะจากข้อที่1ทำให้ครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าเราแสดงความรักต่อกันไม่ทะเลาะกันไม่โกหกกันนะคะครอบครัวของเราก็จะอบอุ่นค่ะ2ทำให้บ้านเรือนของเราสะอาดเพราะเรากวาดบ้านถูบ้านจัดบ้านจัดห้องนอนบ้านเรือนของเราก็จะสะอาดค่ะ3. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใส่อารมณ์ไม่ทะเลาะกัน 4. เกิดความสามัคคีในครอบครัวถ้าต้องการให้บ้านของเราสะอาดเราควรจะมีความสามัคคีกันช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำงานงานของเราจะได้เสร็จเร็วขึ้นค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่3เรื่องสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะเรานักเรียนปลายทางละคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป

0: ำ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอน

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะ

0: ฟ้าก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: ฮ่าเย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine.
0: I'm fine. Very good. I'm
1: fine.
0: I'm อะไรได้อีกคะ
1: I'm good.
0: I'm อะไรนะคะ
1: I'm okay.
0: I'm great. I'm
1: happy.
0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English subject เมื่อสักครู่ครูกุ้งถามเด็กๆไปแล้ว How are you? How are you?สบายดีไหมคะ
1: สบายด
0: ีเด็กๆต้นทางก็ตอบเลย
1: I'm
0: อะไร I'm fine I'm good I'm great I'm happy โอ้โหเด็กๆพยายามตอบได้ดีมากเด็กๆปลายทางละคะใช้คำตอบที่ครูกุ้งให้บางทีก็พร้อมท่าทางเนอะ I'm good I'm great I'm happy เห็นไหมเด็กๆก็จะได้ท่าทางที่ประกอบกับคำศัพท์เราก็จะได้นึกคำศัพท์ได้ง่ายนึกถึงประโยคได้ง่ายๆเป็นการถามตอบบทสนทนาแบบง่ายๆที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันพอเราเจอชาวต่างชาติเขาจะถามเลย how are you how are you สบายดีไหมคะ
1: ส
0: บายดีก็ตอบได้เลยแต่ถ้าเจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเด็กๆไปอยู่ป.2 ป.3 เนี่ยเด็กๆก็จะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสบายดีตอนนี้นั่งเรียนกันครบโอ้โหครูกุ้งชื่นใจวันนี้เราจะไปที่บทเรียนของเรากันซึ่งบทเรียนนี้ครูกุ้งให้ไปสืบค้นข้อมูลมากันแล้วคำว่า animals at home animals at home ใครไปหามาแล้วบ้างว่ามันคืออะไรคะนาวาบอกว่ามันคือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ไหนล่ะ at homeสัตว์ที่บ้านก็คือสัตว์เลี้ยงที่บ้านเรานั่นเองนะคะเอ๊ะเด็กๆเลี้ยงอะไรไหนครูกุ้งลองถามกันก่อนนะเด็กๆเลี้ยงอะไรที่บ้านบ้าง
1: แมว
0: ครูกุ้งได้ยินแมวถ้าคำสุภาพเราก็จะเรียกว่าสุนัขใช่ไหมคะหรือภาษาบ้านๆเราก็เรียกหมาสุนัขแมวและอะไรอีกคะ
1: กระต่าย
0: โอ้มีเลี้ยงกระต่ายกันด้วยเหรอแล้วกระต่ายมันน่ารักมันกระโดดกระโดดกระโดดมีอะไรคะ
1: นก
0: หนูแฮมสเตอร์แล้วก
1: ็
0: นกแก้วและอะไรปลาอุ่งเลี้ยงอะไรนะลูกอุ่งเลี้ยงปลาเลี้ยงเยอะไหมคะเยอะเลยแสดงว่าที่บ้านเด็กเนี่ยจะมีเยอะเด็กๆปลายทางละคะมีสัตว์อะไรที่เลี้ยงที่บ้านบ้างบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนครูกุ้งให้ทายตัวที่ครูกุ้งเลี้ยงนะตัวที่ครูกุ้งเลี้ยงนะจะเป็นตัวที่เฝ้าบ้านได
1: ้นก
0: โอ้ทำไมทายถูกอ่ะตัวอื่นก็เฝ้าบ้านได้นะ
1: แมว
0: เฝ้าบ้านไหม
1: เฝ
0: ้าบ้านได้แต่มันเห่าไม่ได้เนาะฝาด็อกของครูกุ้งนะสุนัขของครูกุ้งอ่ะเวลาเขาไปเที่ยวออกข้างนอกเขาไปเที่ยวข้างนอกนะแล้วเขาวิ่งกลับเข้ามาครูกุ้งก็แกล้งเขาปิดประตูบ้านเพราะเขาชอบเที่ยวไงเรียกเข้าบ้านพอเรียกเข้าบ้านปุ๊บแฮงเข้าบ้านสุนัขครูกุ้งชื่อว่าแฮงค์แฮงค์เข้าบ้านแฮงค์ก็มองหน้าครูกุ้งแล้วก็เดินไปต่อเนาะเหมือนเขาแกล้งเราเนาะครูกุ้งก็เลยบอกว่าได้ถ้างั้นฉันก็จะปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าบ้านพอเขามาถึงหน้าบ้านนะเขาทำไงไหมเขาเห่าแต่เขาไม่ได้เห่าแบบกันโชคนะเขาเห่าแบบห้องเหมือนเรียกอะเปิดประตูให้หน่อยห้องเปิดประตูให้หน่อยเวลาเลี้ยงเราก็จะผูกพันเราก็จะต้องดูแลกันถ้าเลี้ยง animals at home ส่วนใหญ่แล้วถ้าสัตว์ไม่สบาย

0: จะเห่าน่ารักดีเนาะเออไหนใครเลี้ยงตัวเล็กบ้างอ๋อแสดงว่าที่บ้านมีใช่ไหมคะใครเลี้ยงตัวใหญ่ๆเลยกุ้งก็เลี้ยงตัวใหญ่
1: ใครเล
0: ี้
1: ยงต
0: ั
1: ว
0: ใหญ่อ๋ออ่ะป้าไปต่อ animals at home มาพร้อมกัน animals at home
1: animals at home
0: animals at home มาดูเลยค่ะวันนี้เมื่อเราเรียนแล้วเรียนเกี่ยวกับเรื่อง animals at home แล้วเด็กๆจะได้อะไรบ้างต้องบอกความหมายได้แน่นอนออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้บอกโครงสร้างประโยคได้ที่จะบอกชื่อของสัตว์เหล่านั้นและที่สำคัญครูกุ้งเน้นย้ำวันนี้เลยพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ได้ต้องพูดได้นะว่าฉันเลี้ยงตัวอะไรฉันมีตัวอะไรอยู่ในวันนี้ฉันต้องพูดให้ได้คิดว่าตัวเองจะพูดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นไปดูเลยค่ะ animals at home ตัวแรกตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะ bird พร้อมกัน
1: bird
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไร letter อะไรคะletter b สาว b letter b สาว
1: b
0: วิธีการเขียนเป็นยังไรคะลากเป็นเส้นตรงแล้วก็โค้งมาปั้นดิน letter b อยู่ตรงไหนเอ่ยไปหยิบให้ครูกุ้งหน่อยเถอะดูสิปั้นดินจะได้ไหม letter b อยู่ตรงไหนคะเยี่ยมมากปั้นปั้นเพื่อนหยิบ letter อะไรคะ b สาว
1: b
0: บีสาวกัปตันครับเพื่อนหยิบตัวอะไรครับบีเบอร์ใช่ไหมกัปตันกำลังเหม่อกัปตันตกใจเลยครูกุ้งเรียกเนาะปรบมือให้ปั้นดินหน่อยเก็บไปเลยค่ะที่เดิมวันนี้เบิร์ดลักษณะของเบิร์ดจะเป็นอย่างไร
1: ม
0: ี
1: ป
0: ีกมีปีกเด็กๆกางปีกหน่อยแล้วกางปีกแล้วก็บินอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่จะอยู่ที่ไหนคะบนท้องฟ้าอ้าวนั้นเรามากางปีกพร้อมๆกันพร้อมเพลงของกุ้งกุ้งเลยนะ1 2 3กางปีกออกแล้วก็โฮบิ

0: ข้ามภูผาใหญ่ BIRD bird BIRD bird บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่โอ้บินได้ไหม
1: ได้
0: ปีกไม่หักโอเมกโอเมกบินอย่างเงี้ยโอเมกเป็นเบิร์ดปีกหักเลยใช่เปล่าอ้าวนั้นการปีกอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะใครพอจะร้องเพาะคลอๆกับกุ้งได้ร้องตามไปเลยอ้าว1 2 3กลาง

0: ข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ BARD bird BARD bird บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่เยี่ยมมากลองกลับไปร้องที่บ้านดูเพราะเพลงกูกุ้งบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ให้สะกดคำศัพท์ได้ด้วยจำได้ไหมมันร้องอย่างไรนะลูก BARD bird อ้าว BARD bird เห็นไหมในเพลงก็จะมีคำศัพท์ให้เด็กๆสะกดได้เลยคราวนี้พอบินขึ้นไปสูงๆแล้วเด็กๆคิดว่า bird จะเห็นเราเป็นแบบไหนเขาเรียกว่า bird's eye vision bird's eye view ใช้คำว่า bird's eye view มองแบบไหนเอ๊ะถ้าเขามองจากข้างบนลงมาจะเป็นแบบไหน
1: มองแบบ
0: ตาเราไหม
1: ไม่
0: เหมือนไหมคะไม่เหมือนอ้าวมาดูกันเลย bird's eye view จะเป็นแบบนี้เลยด้านขวาจะแบบ human vision ก็คือคนเห็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นด้านนี้คือ bird's vision เด็กๆคิดว่าจะเป็นแบบไหนใช่สีของเขาเนี่ยจะเห็นเป็นสีแบบที่เราเห็นอย่างเงี้ยในภาพตาจะโฟกัสดีมากจะเห็นรายละเอียดเล็กๆได้ดีนะคะจากข้างบนลงมาเนี่ยก็เห็นรายละเอียดเล็กๆเลยแล้วก็จะเห็นผ่านแสงอัลตราไวโอเลตได้ดีด้วยฉะนั้นเขาจะมีวิชั่นของเขาก็คือจะมองเห็นได้ชัดตาเหมือนกับคนไหม
1: ไม่เหมือน
0: เนาะไม่เหมือนเลยอ่ะไปต่อตัวต่อไปตัวอะไรคะ
1: cat
0: พร้อมๆกัน cat จำได้ไหมขึ้นต้นด้วย letter อะไร letter อะไรคะจริงเปล่าอ้าวนั้นเรามาดูเฉลยกันขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: letter C ง่ายมากเลย letter C เด็กๆทำท่าแบบนี้ใช่เปล่ามีคนบอกว่าอ๋อ letter C แบบนี้ไงถ้าเราสะกดคำว่า cat สะกดว่า

0: างไรคะ cat ครูกุ้งจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า please spell cat please spell cat ช่วยกันสะกดคำว่า cat หน่อยได้ไหมคะอ่ะ please spell cat cat ลงท้ายด้วย letter t ออกเสียงให้ชัดเลยค่ะ cat ในบ้านใครเลี้ยงบ้างเลี้ยงแบบนอนด้วยไหม
1: นอนด
0: ้
1: วย
0: นอนด้วยเลยเหรอโอ้กี่ตัวคะบีด
1: สองต
0: ัวชื่ออะไรบ้างมีชื่อไหมชื่อบีดกับชื่อบีดใช่ป่ะไม่ใช่ชื่ออะไรคะแคทของบีดชื่ออะไร
1: ทอง
0: ชื่อทอง
1: ด
0: ำแสดงว่าดำเนี่ยตัวสีดำใช่ไหมส่วนใหญ่ตั้งชื่อง่ายๆเลยแมวตัวสีดำฉันก็ให้ชื่อดำนี่แหละอีกตัวสีทองสีออกเหลืองๆก็จะซื้อทองใช่ป่ะไม่ใช่อาคูกุ้งเดาผิดเนาะเลี้ยงไว้ต้องสองตัวเลยนอนด้วยกันใช่ไหมคะรักเขาไหมรักเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็จะสร้างความอ่อนโยนให้เราด้วยชอบเล่นกับเขาไหมคะบีนชอบไหมแล้วเคยทราบไหมว่าเวลาที่เราเลี้ยงแคทเนี่ยแคทมองเราเป็นแบบไหน
1: คล้ายๆนก
0: คล้ายๆนกเหรออ่ะมาดูวิชั่นของเขาเลยสีของแคทที่เห็นจะต่างกับเราแคทจะมองเห็นได้กว้างในที่มืดเนี่ยก็จะพอเวลากลางคืนเห็นไหมแคทจะมองเห็นได้ชัดมากแคทจะไม่เห็นสีแดงกับสีเขียวแต่จะเห็นสีน้ำตาลสีเหลืองและสีน้ำเงินเห็นไหมเขาจะมองเป็นสีน้ำเงินเลยใช่ไหมคะแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเขาจะไม่เห็นสีแดงกับสีเขียวเลยแล้วพอเวลากลางคืนที่มืดๆเห็นไหมถ้าเขาเห็นตัวอะไรผ่านเขาก็รีบวิ่งรีบกระโดดเลยเขามองได้ชัดเจนมากนี่แหละคือ cat vision ก็คือตาแมวเนี่ยมองได้เห็นแบบนี้ต่างกับคนไหมคะ
1: ต่าง
0: กันเยอะเลยเนาะไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรตัวอะไรคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรพร้อมกัน the dog
1: the dog
0: the dog
1: the dog
0: please spell dog d
1: o g
0: d o g
1: dog
0: d o g ขึ้นต้นด้วย letter
1: d
0: มาคนแรกเลยค่ะ dog ขึ้นต้นด้วย letter d letter d ตัวไหนโอ้เยี่ยมมากมาถึงหยิบแบบมั่นใจ letter อะไรคะ
1: D.
0: มงคล letter อะไรลูก letter D D sound the D sound
1: the
0: โอเมก letter อะไรลูก
1: D.
0: D เก่งมากเพื่อนหยิบถูกใช่ไหมถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะกูกุ้งบอกให้ทบทวนเขาก็ไปทบทวนมาจนแม่นยำตัวอักษรได้เรียบร้อยคำนี้พร้อมๆกัน the dogไปตัวต่อยังไม่ถึงตัวต่อไปเรามาดูด็อกวิชั่นกันดีกว่าต่างกับคนเห็นไหมต่างไหมอันนี้คือด็อกด้านนี้ด็อกวิชั่นด้านนี้ก็จะเป็นฮิวแมนวิชั่นดูนะด็อกเขาจะบอกว่าเขาจะเห็นสีน้ำเงินกับสีม่วงสีแดงกับสีส้มเขาไม่เห็นนะเนี่ยเห็นสีแดงสีส้มไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นเขาจะเห็นแต่สีน้ำเงินกับสีม่วงฉะนั้นเนี่ยด็อกถ้าด็อกมองเราเขาจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือวิชั่นของเขาต่างกับเราเยอะเลยเนาะของเรายังเห็นหลายสีหน่อยนะพร้อมๆกันเดอะด็อกไปต่อตัวต่อไปอันนี้ครูกุ้งขอคำศัพท์แบบนี้เลย goldfish รู้จัก goldfish ไหมคะ goldfish คืออะไรปลาอะไรนะคะ
1: ปลาทอง
0: โกลคือสีทองคือทองโกลฟิชคือปลาทองเลี้ยงไหมคะเลี้ยงเอาจริงๆเลี้ยงยากเนาะต้องให้ออกซิเจนไหมต้องให้ออกซิเจนแล้วคือพิ้วไหวของเขาอะความพิ้วไหวของครีบเขานะสวยงามมากเลยเนาะเลี้ยงหลายตัวไหมคะ
1: หลายต
0: ัวเลยบ้านนาวาเลี้ยงด้วยเราไปเที่ยวบ้านนาวากันดีกว่าดีไหมไปดู goldfish ของเขาดีกว่าแล้วเลี้ยงตู้ใหญ่ตู้เล็กเลี้ยงในโอ่งเหรออ๋อเลี้ยงในโอ่งแล้วให้ออกซิเจนไหมคะให้โอ้แล้วไปเล่นกับเขาไหมให้อาหารเป็นอาหารแบบไหนคะ
1: เป็นเม็ดเล็ก
0: เด็กๆปลายทางมี goldfish ที่บ้านบ้างไหมหรือเลี้ยงตัวไ

0: บ้างแต่เราไปดูเขาไหมเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครูกุ้งจะพูดโดยภาพรวมว่าถ้าเป็นฟิชจะเห็นเป็นแบบไหนอยากไปดูไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าเป็นฟิชเขาจะเห็นเป็นมุมนี้เลยค่ะวิพอเวลาเขาเห็นเนี่ยนะคะเขาจะเห็นฟิชโดยรวมนะเขาจะเห็นเป็น360องศาถ้าอยู่ใต้น้ำเห็นสีคล้ายมนุษย์คล้ายคนเรานี่แหละแล้วก็ตาของเขาเนี่ยจะมีเซลล์รับแสงอัลตราไวโอเลตตามีลักษณะกลมทำให้ปลาเนี่ยเห็นถึง360องศาเห็นไหมมุมมันจะกลมๆเลยใช่ไหมคะเห็นแบบกว้างเลยแหละโอ้โหสบายมากเลยสีก็คล้ายๆมนุษย์คนเราถ้าอยู่ใต้น้ำนะแต่ปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำอยู่แล้วแหละจริงไหมใช่ไหมพร้อมๆกัน
1: Furfish
0: แต่คำศัพท์ที่ครูกุ้งนำเสนอเป็น Goldfish พร้อมๆกัน
1: Goldfish
0: เรียบร้อยแล้วคราวนี้ดูจากภาพบ้างให้เด็กๆบอกภาพหน่อยในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ Please tell me in English มีอะไรบ้างคะมี cat มี dog มี cat โอ้ครูกุ้งเห็น cat 2ตัวก็ต้องเป็น two cats พร้อมๆกัน
1: two cats
0: two cats dog กี่ตัว
1: one
0: เราก็บอกจำนวนเลย one dog
1: one dog
0: เยี่ยมมากเลยถ้าอย่างนั้นไปดูประโยคของเราเลยค่ะถ้าเราบอกว่าวันนี้นะทุกคนจะต้องพูดประโยคนี้ก็คือฉันมีนกแต่เราไม่พูดเป็นภาษาไทยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษตัวฉันก็ต้องคือ I have a bird I have a bird พร้อมๆกันใหม่
1: I have a bird
0: ไม่ใช่ I am a bird ถ้า I am คือฉันเป็นนกแต่ถ้า I have คือฉันมีออกเสียงใหม่พร้อมๆกันค่ะ I have a bird เวลาเรามีโครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จำไว้ I ตัวฉันตัวใหญ่ที่สุดต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะลงท้ายประโยคก็ต้องมีลงท้ายประโยคต้องมีเยี่ยมมากไปต่อเลยประโยคนี้จะต้องบอกว่ามาฝึกการอ่านกันนะตอนนี้เป็นทักษะการอ่านนะคะและต้องจำโครงสร้างประโยคให้ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเรียนโครงสร้างประโยคกัน I have a cat เยี่ยมมากไปต่อตัวต่อไปนี่ถ้ามีคนบอกว่า I am a dog ฉันเป็นสุนัขตัวหนึ่งฉันเป็นหรือเปล่าโอเมกเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นฉะนั้นเราต้องบอกว่าฉันมีสุนัขตัวหนึ่งเราต้องบอกว่า I have a dog พร้อมๆกันใหม่ I have a dog ตกลงฉันมีหรือฉันเป็นดี
1: ฉันม
0: ีมีดีกว่าเนาะ
1: I have a dog
0: ต่อไป
1: I have a fish
0: ดูคำศัพท์ดีๆ goldfish I have a goldfish อ่านได้แล้วนะคะคราวนี้เรามา speaking practice ก็คือฝึกการพูดกันดูเลย I have a จุด full stop ดู I am เหรออ่ะ I อะไรคะ I have a bird ต่อไป I have a goldfish I have a catI have a dog ทั้งหมดนี้เป็นการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถ้าเรามีเราก็บอกว่า I have วันนี้จะให้เด็กๆสมมุติว่าเด็กๆมีได้ไหมคะได้ไหมมาดูเลยโอ้จากรูปมีอะไรบ้างเอ่ย
1: I am
0: อีกแล้ว I am a dog ฉันเป็นสุนัขตัวหนึ่งต้องเป็นถ้าฉันมีสุนัขเราต้องบอกว่า I have
1: อ้
0: าวมีตัวนี
1: ้
0: สมมุติอันนี้เป็นบ้านเราอันนี้เป็นบ้านเราเป็นบิ๊กแฟมิลี่อันนี้คือครอบครัวครูกุ้งครูกุ้งเป็นมาเตอร์อันนี้เป็นลูกหมดเลยอยู่บ้านเดียวกันนะเลี้ยงตัวอะไรบ้างจะต้องออกมาพูดให้ได้ตังหยิบไมโครโฟนมาตังเลี้ยงตัวไหนบอกเลยค่ะม มาเลยค่ะตังๆบ้านเราเองบอกหน่อยว่าตังๆเลี้ยงอะไรตัวไหน
2: I am a goldfish
0: ไหนชี้ goldfish ให้ครูปุ้งดูหน่อยโอ้เยี่ยมมาก I have a goldfish หันสาใหญ่หันสาใหญ่เลี้ยงตัวไหนบ้างอ้าวมาหยิบไมโครโฟนที่ตังๆได้เลยค่ะดูจากภาพนะนี่เราอยู่บ้านเดียวกันเป็นบิ๊กแฟมิลี่แล้วเนาะเอาไม่ซ้ำกันนะบอกเลยค่ะ
2: I have a cat
0: นายชี้แคทให้ดูหน่อยอ้าวพูดตามเลยค่ะ
1: I am a cat
0: I am หรือ I have
1: I have
0: I have I have a cat เยี่ยมมากอ้าวโอเมกโอเมกอยู่บ้านเดียวกับครูกุ้งไหมอยู่โอเมกมาเหลือตัวอะไรที่เป็นของโอเมกเลี้ยงไว้โอเมกชี้หน่อย
2: I am a dog
0: I am a dog ต้องบอกว่าอะไรนะ I have a dog อ่านใหม่พร้อมๆกัน I have a dog
2: I am a dog
0: I have a dog
2: a dog
0: โอเคอ่ะโอเมกเก็บไมโครโฟนเลยค่ะลูกๆกูกุ้งเริ่มพูดได้ใช่ไหมลูกๆกูกุ้งเปล่าใช่ไหมอ่ะมาต่อมาดูต่อไปบ้านหลังถัดไปคือมีลูกเยอะไงห้องนี้เป็นลูกหมดเลยก็เลยมีบ้านอีกหลังหนึ่งให้เลี้ยงเหมือนกันเป็นของใครบ้างบีดบีดเลี้ยงตัวอะไรไว้ไมโครโฟนมาเลยลูกบีดเลี้ยงตัวอะไรไว้
2: ไอ
0: เอาตัวไหนดีตัวไหนดีบีดเลี้ยงตัวไหนคะอาบเดินไปชี้เลยบอกเลยค่ะ
2: I
0: have a cat เอ๊ะใครเลี้ยงกับบีดบ้างใครช่วยบีดเลี้ยงบ้างเยี่ยมเลยอ่ะนั้นให้ไมโครโฟนนาวาเลยบีดเลี้ยงไปแล้วนะตัวนี้นาวาเลี้ยงตัวอะไรนาวาเลี้ยงตัวอะไร
2: I have a dog
0: ไหนด็อกตัวไหนอ่ะโอ้ตัวนี้เห่ายังไงคะ
2: พุ่ง
0: โอเคเห่าได้อ้าวบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเลี้ยงตัวอะไรนะบอกดังๆเลย
2: I am a dog
0: I am a dog เหรอตกลงว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาจนตัวเราเป็นแล้วหรือเปล่าไม่ใช่
2: I have a dog
0: โอเคยังเหลืออีกไหมคะกัปตันอ้าวกัปตันเลี้ยงตัวอะไรมากัปตันเลี้ยงตัวอะไร
2: I have a bird.
0: I have a bird. ไหน
2: I have a bird.
0: I have a bird. ไหนตัวนี้เลยโหชี้ขึ้นหลังคาเลยเลี้ยงโอเคอ่ะพร้อมๆกัน I have a bird.
2: I have a bird.
0: โอเคครบไหมหมดยังบ้านหลังนี้หมดแล้วเนอะอ่ะถ้าบ้านหลังนี้หมดแล้วเรามาดูกันเลยค่ะถ้ามีโครงสร้างแบบนี้คำศัพท์หายไปเด็กๆคิดว่าเป็นสีอะไรระหว่างสีบลูกับสีเยลโลจากรูปและประโยคนี้จะอ่านว่าอย่างไรคะ ประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะลูก สีบลูหรือสีเยลโลโอ้สีบลูอย่างนี้เลยปั้นดินปั้นดินบลูอย่างนี้เลยเหรออ่ะ please spell dog ช่วยกันสะกดด็อกให้ฟังซิด็อกมีตัวอะไรบ้างคะดีถูกไหมตัวนี้ right or wrong
1: right.
0: ประโยคนี้อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ 1, 2, 3 I have a เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะ
1: I have a cat
0: มงคล I have a cat cat สี blue หรือสี yellow คะ
1: yellow
0: ใช่เหรอ
1: yeah.
0: please spell catcat please spell cat spell คือสะกด
1: A-P-K.
0: เยี่ยมมากบีตั้งใจฟังคำสั่งดีมากเยี่ยมครูกุ้งบอกว่า please spell cat ก็คือให้สะกดคำว่า cat สักนิดหนึ่ง cat สะกดอย่างไรคะ
1: สี
0: C-A-T-A. ตัวนี้ใช่ไหม
1: yeah.
0: ยาอ้าวไหนอ่านประโยคพร้อมๆกัน
1: I
0: เอาใหม่ดังๆเลย
1: I
0: have a cat. I have a cat. พูดแบบเป็นชาวต่างชาติเลย I have a cat.
1: I have a cat.
0: ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เขียนคำศัพท์ตัวสุดท้ายปุ๊บจุดทันทีเลยนะไปต่อเลยค่ะ

0: มีคนบอกถูกไอ้บางคนตอบ I have a fish แต่ครูกุ้งระบุไปแล้วว่าตัวนี้จะต้องเป็น goldfish ฉะนั้นประโยคนี้ต้องอ่านว่า I have a goldfish เอาใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: I have a goldfish
0: Please spell goldfish G D F I S H goldfishแก้มจ๋าสีบลูหรือว่าสีเยลโล่บลูโอเคอ้าวอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ I have a goldfish
1: I have a goldfish
0: และต่อไปสุดท้ายอันนี้อะไรคะ
1: I have a bird
0: พร้อมๆกันใหม่ I have a bird
1: I have a bird
0: bird สีบลูหรือสีเยลโล่
1: blue
0: มีใครตอบเยลโล่ได้ยินเสียงเยลโล่มา สีอะไรคะ blue please spell birdB I R D bird ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกโครงสร้างกันหน่อยดีกว่ากลุ่มที่3ถ้าครูกุ้งพูดประโยคถ้าครูกุ้งพูดประโยคนะ I have a bird I have a bird เราจะเรียงโครงสร้างประโยคนี้ถูกไหมนะคะวันนี้เราจะมาฝึกเรียงโครงสร้างประโยคกันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ให้เด็กๆได้จำได้ว่าขึ้นต้นประโยคขึ้นต้นอะไรแล้วก็ลงท้ายประโยคจะต้องจบอย่างไรคุณครูปลายทางลองใช้เทคนิคครูกุ้งดูนะคะเพราะว่าพอเราใช้เทคนิคนี้ปุ๊บเล่นเกมกันในห้องเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนประโยคได้เหมือนกันอ้าวกลุ่มที่3มาข้างหน้าห้องก่อนเลยค่ะยืนเลยยืนเรียงหน้ากระดานยืนเรียงหน้ากระดานเลยอ้าวเดี๋ยวครูกุ้งจะให้คำศัพท์ตัวแรกคือตัวอะไรคะ
1: I
0: ตัวอะไรนะ
1: I
0: ตัวที่สองค่ะ
1: have
0: ตัวที่สาม
1: อ
0: ะและมีจุด full stop จริงๆจุด full stop จะต้องไปอยู่กับคำศัพท์นะจะต้องติดกันเมื่อเราเขียนเสร็จก็จะต้องติดกันครูกุ้งเน้นย้ำไว้เพื่อที่จะเด็กๆจะไม่ลืมเอาคำว่าอะไรดีนะเอาคำแรกเลยดีกว่า I have a cat อ้าวมาดูกันว่าเพื่อนๆทั้ง5คนนี้จะเรียงถูกไหมขอบคุณครับรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับดูสิถ้าเปิดออกมาจะเรียงถูกไหมเริ่มเรียงเลยค่ะอ้าวเรียงดูสิคนแรกอยู่ด้านนี้คนแรกอยู่ด้านนี้อ้าวใครคนแรกคนที่หนึ่ง
2: คนที่สอง
0: คนที่สองคนที่สามและคนที่สี่อ้าวเด็กๆช่วยดูหน่อยเวลาเด็กๆถือเด็กๆจะต้องถือให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยไม่ถือเล่นนะคะถือให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยเด็กๆคิดว่าถูกหรือผิดคะ
1: ถ
0: ูกแน่ใจเวลาเราอ่านประโยคนี้เราอ่านว่าอะไรนะลูก I have เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ I have
1: a cat
0: เมื่อจบคำว่า cat ปุ๊บจุด full stop ก็จะต้องมาใกล้ๆกับตรงนี้เลยนะคะได้ไหมได้นะเอาโอเคกลุ่มนี้ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปต่อกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาGroup 2มาเลยยืนเรียงแจกแบบไม่เรียงเนาะรับของจากผู้ใหญ่ต้องเป็นอย่างไรคะโอเคดูของตัวเองก่อนเลยดูกันเพื่อนๆดูกันสิจะต้องเรียงแบบไหนปรึกษากันเลยค่ะ 1 2 3 start
3: ไม่ดูจ้ะ
0: โอเคเพื่อนบอกแล้วเรียบร้อยเหยียบมาทางนี้เหยียบมาทางนี้อยู่ตรงกลางๆเรามาเช็คคำตอบเพื่อนกันกลุ่ม5พร้อมเช็คคำตอบไหมคะ
1: พร
0: ้อมประโยคแรกประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรนะลูก I have I have a bird พร้อมกัน I have a bird
1: I have a bird
0: และจุดอยู่ห่างๆได้ไหม

0: ไม่ได้จุดจะต้องเป็นยังไงคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้เอาใกล้ใกล้ยังไงใกล้ๆเลยเอาคำศัพท์มาชนกันเลยเมื่อเราเขียนเสร็จเราก็จะต้องต่อกันไปทันทีเลยจุดเราห่างได้ไหมลูกไม่ได้จบคำศัพท์ปุ๊บจุดทันทีเลยอ้าวอ่านประโยคใหม่ I have อะไรคะ
1: I have a bird
0: I have a bird พร้อมๆกัน I have a bird
1: I have
0: อ้าวขอกลุ่ม5หน่อยค่ะไปต่อขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่ม5มาเลยยืนเรียงเลยป้ายป้ายป้ายเอานี่ครับผมพร้อมไหมคะเมอรี่พร้อมอ้าวพร้อมจะสลับที่ยังพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 start ช่วยกันดูก่อนเด็กๆช่วยกันดูในกลุ่มช่วยดูถูกไหมถูกถูกแล้วนะอ่ะถูกแล้วตั้งคำศัพท์ดีๆให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นปั้นดินครับปั้นดินปั้นดินถือไว้นะประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรนะลูก I have a goldfish I have a goldfish แต่จูฟูนซอฟห่างเกินไปอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมเลยอ้าวอ่านใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรนะลูก I have a goldfish I have a goldfish เยี่ยมมากเลยจุดติดไหมจุดติดแล้วเนาะโอเคถูกต้องไปต่อเลยค่ะขอกลุ่ม4เลยค่ะเดี๋ยวกลุ่มเนี้ยกลุ่ม1อ่ะเดี๋ยวจะมีเกมอย่างอื่นให้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ออกอ่ะเดี๋ยวครูกุ้งมีเกมอย่างอื่นให้เล่นอีกพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: นี่ตังๆน่ารักมากเลยตังๆยกมือไหว้แล้วก็บอกว่า thank you thank you แปลว่าอะไรคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ขอบคุณเยี่ยมมากเลยพร้อมที่จะเรียงไหมยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วอ้าวเริ่มเลยค่ะกลุ่มนี้เขาพร้อมมากโอเคกลุ่มนี้เขาพร้อมมากเลยเพราะว่าเอาจุดฟูลสต็อปจุดฟูลสต็อปกับด้านใช่ไหมต้องลงนิดหนึ่งโอเคอ่ะไงกายขึ้นแก้มแก้มไงขึ้นนิดหนึ่งไงขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆจะได้เห็นนะคะมาดูซิประโยคนี้เราอ่านว่าอย่างไรคะ I have a
1: dog
0: เยี่ยมมากแล้วจุดฟูลสต็อปห่างไหมไม่ห่างติดๆกันนะคะอ้าวอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ1 2 3 I have
1: a dog
0: พูดเร็วขึ้น I have a dog
1: I have a dog
0: I have a dog
1: I have a dog
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะคราวนี้คราวนี้มาต่อมาต่อประโยคเด็กๆได้ทำตามโครงสร้างไปเรียบร้อยแล้วพอจะจำโครงสร้างได้ไหมคะได้เนาะคราวนี้เด็กๆครูกุ้งให้เตรียมกระดาษ A4 แล้วครูกุ้งก็เตรียมไว้ให้แล้วด้วยนะคะวันนี้จะให้เด็กๆเลือกสัตว์เลี้ยงของตัวเอง Animals at Home เลือกสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่เราเรียนมา4คำ4คำมีอะไรบ้างเมอรี่จ๋าเมอรี่4คำเรามีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างคะ
1: cat
0: bird goldfish dog กลุ่ม1ค่ะ group 1 listen carefully ตั้งใจฟังถ้าพูดแทรกคุณครูเดี๋ยวจะไม่ได้ใจความสำคัญในการทำนะคะเมื่อเด็กๆได้กระดาษแล้วครูกุ้งให้เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็วาดรูปพร้อมเขียนคำศัพท์ไปเพื่อที่จะฝึกพูดตามโครงสร้างประโยค I have a dog I have a cat I have a bird I have a goldfish I have a dog กับคุณครูทีละคนเลย one by one ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีกระดาษใช้สมุดที่ตัวเองมีสมุดวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วาดรูปคำศัพท์และวาดรูปแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไป

0: าดเสร็จก็จะไปฝึกพูดจากคุณครูตามโครงสร้างประโยคนะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Are you ready?
1: Yes
0: เยี่ยมมาก Start เริ่มลงมือได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วกรุ๊ปที่1กรุ๊ป1ออกมาก่อนเลยพร้อมรูปภาพเลยค่ะแล้วกรุ๊ป1ออกมาเลยเราจะมาฝึกทักษะการพูดทุกคนเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยชูภาพออกมาเลยชูภาพออกมาเลยเราเริ่มจากคนแรกฟีนิกซ์ I have อะไรนะ
1: I have a cat
0: I have a cat
1: I am
0: I have
1: I have
0: I have
1: I have
0: อะไรคะวาดรูปอะไรลูก
1: goldfish
0: นะ I have a goldfish
1: I am a goldfish
0: I have a goldfish
1: I am a goldfish
0: เยี่ยมมากโอ้ goldfish กลับด้านต่อเลยค่ะ
1: I have a goldfish.
0: เยี่ยมเลย
1: I am.
0: I have.
1: I have.
0: A bird.
1: A bird.
0: ต่อไป
2: I have a cat. I have a goldfish.
0: เยี่ยมมากกลุ่มหนึ่งไปเลยค่ะนั่งที่กรุ๊ป2เริ่มเลยค่ะเร็วกรุ๊ป2มาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 910เริ่มเลยอ้าวโชว์รูปให้เพื่อนดูพอยๆเหยียบมาข้างหน้าเร็วเหยียบมาข้างหน้าเหยียบมาข้างหน้าเลยค่ะคนแรก I have อะไร
1: goldfish
0: I have a goldfish
2: I am a goldfish
0: I have a goldfish
2: I have a goldfish
0: ต่อไป I have a cat
1: I have a cat
0: ต่อไป
1: I am a goldfish
0: โอเคต่อไป
1: I am aGoldfish.
0: I have a goldfish.
1: I have a goldfish.
0: เยี่ยมมาก goldfish กลุ่มนี้เลี้ยงไว้เยอะเลยอ่ะไปเลยค่ะ group 3มาเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อม
1: I have a cat.
0: โอ้เขาเขียนเป็นประโยคด้วยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวครูกุ้งไปแก้ให้นะคะเนาะจะได้ถูกโครงสร้าง
1: I have a cat
0: I have a cat
1: I have a bird
0: bird ตัวใหญ่เลย
1: I am a cat
0: I am a cat ฉันเป็นแมวตัวหนึ่ง ไม่ใช่ต้องบอกว่า I have a cat
1: I have a cat I have a cat
0: โอ้ cat เขาน่ารักมากเลยฟุ้งฟิ้งมากอ่ะไปที่เลยค่ะขอบคุณมาก group 4 group 4เร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เกือบลื่นอ้าวเหยียบมาข้างหน้าหน่อยลูกเหยียบมาข้างหน้าน้องเหยียบมาข้างหน้าเลยค่ะอ้าวพร้อมตั้งใจฟังดีๆว่าเพื่อนวาดรูปอะไร I have อะไรคะ
1: I have a goldfish I have a goldfish I am a cat
0: I am a cat ใช่ไหมไม่ใช่ต้องบอกว่า I have a cat
1: I have a cat. I have a cat. I have a goldfish.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะกัปตันนั่งที่เลยค่ะกัปตันครูกุ้งได้ยินเสียงกัปตันนะผู้ฟังที่ดีต้องไม่พูดแทรกเพื่อนกรุ๊ป5มาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืนดีๆอ้าวพร้อมกันเลย
1: I am a goldfish.
0: I have a goldfish.
1: I am a goldfish.
0: ไม่ I am ลูก I have.
1: I have.
0: I have.
1: I have
0: a goldfish.
1: A goldfish.
0: ต่อไป
2: I have a cat. I have a bird.
1: I have a bird. I have a cat.
0: I have a cat.
1: I have.
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะคราวนี้เด็กๆคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะก่อนนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ

0: ามป่าข้ามภูผาใหญ่ BIRD บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่เยี่ยมมากเลยอ้าวมือประสานไปที่ตักเยี่ยมมากค่ะคราวนี้เรามาสรุปกันเลยตอนสุดท้ายแรปอัพของเราทั้งหมดนี้เป็นเพสเป็นสัตว์เลี้ยง Animals at Home ตัวแรกปันปันตัวแรกอะไรคะ
1: Cat
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: ตัวที่สอง
1: Dog
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: D
0: สาว
1: The
0: ตัวที่สาม
1: Bird
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: B
0: สาวและตัวที่สี
1: ่
0: Goldfish พร้อมกัน Goldfishขึ้นต้นด้วย letter
1: E
0: แล้วถ้าบอกว่าฉันมีอ่ะเราจะต้องพูดว่าอย่างไรนะ
1: I have
0: a goldfish เกมสุดท้ายของเราในวันนี้กับกรุ๊ป1ครูกุ้งจะมีคำศัพท์ให้เด็กๆได้เห็นแต่เพื่อนที่มายืนอยู่จะไม่เห็นข้อแม้มีอยู่ว่าเราจะไม่บอกเพื่อนว่าสัตว์ตัวนี้เป็นตัวอะไรแต่เราจะทำท่าให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนทายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ตอนสุดท้ายเราจะมาเล่นเกมกันอ้าวไอดีมาไอดีมายืนอยู่หน้าห้องเลยเราไม่พูดคำศัพท์คำนี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะ พร้อมไหมและไอดีใส่หมวกครูกุ้งไอดีใส่หมวกครูกุ้งนะห้ามบอกเพื่อนนะว่าคำนี้เป็นคำว่าอะไรทำได้แค่ท่าทางพร้อมไหมคะแล้วไอดีต้องทายนะทำเสียงร้องเพื่อนบอกทำเสียงร้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายได้ไหมคิดว่าเป็นตัวอะไรคะคิดว่าเป็นตัวอะไร
2: นก
0: นกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
2: bird
0: right or wrong
1: wrong
0: ไม่ถูกค่ะอ่ะเอามาอีกหนึ่งรอบพูดไม่ได้ต้องทำท่าได้อย่างเดียวได้ยังตัวอะไรคะ
2: cat
0: right or wrong
1: right
0: โอเคขออีกหนึ่งคำแล้วกันนะ cat ถูกต้องเลยค่ะขออีกหนึ่งคำคำนี้ยากเลยแหละ
1: ได้เลย
0: คำว่าอะไรมั่นใจเปล่ามั่นใจนะตอบเลยค่ะ1 2 3
2: Bird
0: right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากคำนี้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ไอดีเลยเป็นเกมง่ายๆครูกุ้งจะได้เอามาเล่นอีกอยากเล่นไหม
1: yeah.
0: อยากเล่นแล้วถ้าอยากเล่นครั้งหน้านะคะเราจะต้องฝึกพูดกันต่อเรื่อยๆอีกเนาะเราก็จะได้คำศัพท์กันไปเพิ่มวันนี้กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่รูปที่เด็กๆวาดวันนี้ใช้โครงสร้างประโยคอะไรใครพูดได้อัดคลิปวิดีโอส่งครูกุ้งมาเลยได้ไหม
1: yeah.
0: ได้นะคะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะภาพวาดในวันนี้กลับไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าวันนี้สิ่งที่เรียนคืออะไรคำศัพท์มีอะไรบ้างนะคะในครั้งหน้านะคะเราก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ Animals at Home ครั้งที่2 The Second Time ครั้งที่2นะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนต่อไหมคะ
1: yeah.
0: พร้อมถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เป็น Bird เป็นเพลง Birdครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรได้ทุกตัวเลยไหมร้องจะอยากร้องทุกตัวเลยไหมได้ถ้าอยากร้องทุกตัวต้องไปทบทวนเบิร์ดให้ได้ก่อนวันนี้เด็กๆปลายทางลองดูนะคะนำเพลงที่เราเรียนและภาพวาดไปพูดประโยคตามโครงสร้างที่บ้านด้วยนะคะเหมือนกันเด็กๆห้องต้นทางลูกๆครูกุ้งอันนี้ลูกๆครูกุ้งอย่าลืมกลับไปอัดคลิปวิดีโอส่งครูกุ้งด้วยในการพูดนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกิลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องอะไรนะการอะไรนะการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเปรียบเทียบดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการทำไมครับเปรียบเทียบดังนั้นวันนี้เราคงยังหาผลลบแต่หาผลลบก็ทำไมครับมีหลากหลายวิธีเลยนะครับครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนในเรื่องของการทำไมนะหยิบออกเอาออกใช่ไหมครับทำให้จำนวนเป็นไงครับลดน้อยลงวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลบแต่การลบวันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองเอ๊ะเปรียบเทียบจำได้ไหมนะสิ่งของสองกลุ่มเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับจับคู่ไม่พอดีกันจะทำไมนะเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบเพิ่มเติมพอไม่เท่ากันแล้วสิ่งของกลุ่มไหนที่ทำไมครับจับคู่แล้วเหลืออยู่กลุ่มนั้นก็จะมีจำนวนที่มากกว่าอีกกลุ่มก็ทำไมทันทีเลยน้อยกว่าทันทีเลยเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้แหละนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วเรามาดูว่ามากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เป็นอย่างไรนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการหาผลลบนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรเอ่ยการลบจากสถานการณ์การเปรียบเทียบดังนั้นวันนี้ก็จะมีอาจจะมีรูปภาพนะครับนั้นสถานการณ์คืออะไรนะจำได้ไหมเอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะเยี่ยมมากนะครับบางคนจำได้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นรูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏเราก็ต้องมาทำไมครับศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำไมครับเริ่มเรียนขอแวะทบทวนในเรื่องของอะไรนะข้อตกลงในการเรียนข้อตกลงของเราว่าไงเอ่ยสองตาดูสองหูฟังสมองต้องใช้สมองคิดด้วยนะครับมีคิดแล้วก็ต้องมีสตินะครับนั้นถ้าไม่เข้าใจทำไมนะให้ถามกลับบ้านเรียนรู้เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้มั่นใจว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจที่ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างไร
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับหลังจากที่เราทบทวนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก่อนอื่นทำอะไรครับใครอ่านได้ใครอ่านได้ปรอเอียบอเปรียบเทียบเปรียบเทียบจำนวนนะครับก็จะมีสถานการณ์มาให้เด็กๆดูนะเอ๊ะเขาบอกว่ายังไง

0: 3รวมกันเป็นเท่าไหร่นะรวมกันเป็น5คนที่1ก็จะต้องไปหยิบตัวนับกี่ตัวครับ
1: 5
0: ตัวอ้าวไปดูต่อมีคนที่1ก็ต้องมีคนที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: คนที่2ทำไมเหมือนกันคนที่2โยนลูกเต๋าขึ้นหน้า4กับ5 4กับ5รวมกันเป็น
1: 9
0: รวมกันเป็น9คนที่2ก็ต้องเดินไปหยิบตัวนับมาเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ตัวเอานะดูดีๆนะคนที่1หยิบตัวนับกี่ตัวนะ
1: 5
0: คนที่2
1: 9
0: ตัวคราวนี้เราจะนำตัวนับมาทำไมครับเปรียบเทียบกันนั้นมาดูที่ตัวนับของคนที่1เอ๊ะต้องหยิบกี่ตัวนะหยิบกี่ตัว
1: 5
0: ตัวก็วางเลยนะครับวางเอ๊ะครบหรือยังเอ่ยเอานับทวนนิดนึง1 2 3 4 5อ้าวเสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่าตัวนับเป็นไงครับครบ5ตัวอ้าวไปดูต่อตัวนับของคนที่2วางตัวนับเลยวางครบหรือยังเอ่ยครบหรือยัง
1: ย
0: ังไม่ครบเอาวางให้ครบนะครับครบหรือ
1: ย
0: ังครบหรือ
1: ย
0: ัง ขาดอีกกี่ตัว
1: อ
0: ี
1: ก
0: 1ตัวอ้าวนับหน่อยคนที่
1: 2
0: เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีตัวนับของคนที่2อยู่กี่ตัวครับ9ตัวเอาล่ะดูจากตัวนับคราวนี้ทำไมครับลองจับคู่เปรียบเทียบหน่อยจับคู่แบบ1ต่อ1นะ1ต่อ1อ้าวจับคู่กันเอ๊ะพอดีกันไหมเอ่ยพอดีไหมครับไม่พอดีกันแต่เด็กๆทำไมครับสามารถบอกเปรียบเทียบได้เลยว่าเอ๊ะตัวนับคนที่1กับคนที่2เท่ากันไหมครับ
1: เท่า
0: ไหมไม่เท่าดังนั้นจับคู่แล้วสิ่งของกลุ่มไหนที่ทำไมนะเหลืออยู่เห็นไหมครับตัวนับของคนที่2เหลืออยู่แสดงว่าคนที่2มีตัวนับเป็นไงครับ
1: มากกว่า
0: คนที
1: ่
0: 1นะครับตัวนับของคนที่1คนที่1ก็จะมีตัวนับเป็นไง
1: น
0: ้อยกว่าคนที่2แต่คราวนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วคนที่2มีมากกว่ากี่ตัวล่ะ
1: 4ตัว
0: มีมากกว่ากี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: บางคนอาจจะตอบได้เลยดูเขาเรียกที่ส่วนต่างเดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นให้ดูนะให้ชัดเจนเลยนะครับอ้าวหลังเส้นสีแดงนี้เขาเรียกส่วนต่างเพราะว่าตรงนี้ทำไมครับจับคู่แล้วพอดีกันส่วนแรกคือส่วนที่ทำไมนะเท่ากันนั้นส่วนต่างถ้าดูที่ตัวนับคนที่2เขาจะเรียกว่าส่วนที่ทำไมครับมากกว่าแต่ถ้าไปดูที่ตัวนับของคนที่1ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนที่น้อยกว่านะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอ้าวดูต่อนะครับดังนั้นคนที่1นะได้ตัวนับ5ตัวน้อยกว่าใครอะน้อยกว่าคนที่อะไรคนที่2ซึ่งได้กี่ตัวครับ
1: 9
0: ตัวแล้วน้อยกว่าอยู่กี่ตัวล่ะน้อยกว่าอยู่กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: น้อยกว่าอยู่4ตัวเอานะครับไม่ยากนะอ้าวดูต่อคนที่2ได้ตัวนับกี่ตัวครับ
1: 9
0: ตัวเป็นไงคนที่1เนี่ย
1: ม
0: ากกว่าคนที่1ซึ่งได้ตัวนับกี่ตัวล่ะ5ตัวแล้วมากกว่ากี่ตัวล่ะมากกว่าอยู่4ตัวนะครับ4ตัวนับนะไม่ยากนะครับนั้นเปรียบเทียบได้แล้วนะคราวนี้นะครับเด็กๆครับลองมาดูต่อจากสถานการณ์เดิมนะครับนั้นคนที่1ได้ตัวนับ5ตัวน้อยกว่าคนที่2ซึ่งได้ทำไมครับตัวนับอยู่9ตัวและก็น้อยกว่าอยู่กี่ตัวนะ4ตัวดังนั้นถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อที่จะทำไมครับหาส่วนที่น้อยกว่าจะทำอย่างไรดีล่ะ

0: ทำเก้าลบลบลบลบลบลบลบอะไรเก้าลบด้วยอะไรครับลบด้วยห้าเท่ากับสี่ดังนั้นถ้าเราอยากทราบส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอยากทราบส่วนต่างตรงนี้นะอ้าวจับคู่ใช่ไหมจับคู่จับคู่อยากทราบส่วนต่างว่าเอ๊มากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยอยู่เท่าไหร่เราก็ทำไมครับใช้วิธีการลบเข้ามาช่วยโดยวิธีการคือเราจะนำจำนวนที่ทำไมครับมากกว่ากลุ่มที่มากกว่านะกลุ่มที่มากกว่าลบด้วยลบด้วยส่วนที่ทำไมครับเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยส่วนที่เท่ากันมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะครับจำนวนที่มากมากมาก9ลบด้วย5ดังนั้นอยากรู้ว่าทำไมนะน้อยกว่าน้อยกว่าตรงเนี้ยน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอา9ลบด้วยอะไรครับเหลือก็จะได้ส่วนต่างนั้นออกมานะครับนะมันมีส่วนที่เท่ากันแล้วก็ส่วนต่างเราต้องการส่วนต่างก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเพราะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับตัวตั้งต้องมีค่าเป็นไงกับตัวลบนะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะครับน้อยกว่าไม่ได้นะครับยากไหมเอ่ยยากไหมบางคนตอนนี้อาจจะเอ๊ะสับสนเอ๊ะเอาตรงไหนมาลบตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะครับที่ภาพต่อไปนะสถานการณ์เมื่อสักครู่คนที่1คราวนี้คนที่เท่าไหร่บ้างคนที่2เป็นไงอ่ะคนที่1เนี่ยมากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: มากกว่าอยู่เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ล่ะ9ลบ9ลบ5 9ลบด้วย5เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับ4นั้นเห็นไหมครับเอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่ทำไมครับน้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมานะครับเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม็กยงเส้นจับคู่เลยนั้นเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อส่วนนี้นะมากกว่ามากกว่าอยู่กี่ตัวละครับ4ตัวก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะทันนะเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มีอะไรนะแก้วกับ
1: จาน
0: คำถามมีแก้วกี่ใบ
1: 5ใบ
0: แก้วแก้วแก้วแก้ว5ใบมีจานกี่ใบ
1: 5ใบ
0: 3ใบเยี่ยมมากนับหน่อย1 2 3ระหว่างแก้วกับจานจำนวนของสิ่งของใดมีมากกว่านะครับจำนวนของสิ่งของใดมีน้อยกว่านะครับเอาละแก้วมากกว่าจานกี่ใบ
1: 2ใบ
0: เริ่มดูออกนะแก้วมากกว่าจานกี่ใบนะ2ใบเห็นไหมครับส่วนนี้คือส่วนที่มากกว่าแล้วจานน้อยกว่าแก้วกี่ใบล่ะครับ
1: 2ใบ
0: จานน้อยกว่าแก้วเราก็มาดูส่วนตรงนี้อดน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: น้อยกว่าอยู่2ใบเช่นเดียวกันเลยนะครับเอาละเริ่มดูออกแล้วนะไม่ยากนะครับอ้าวไปต่อนะ5โอ้โหเขาให้เปรียบเทียบง่ายๆเลย5มากกว่าหรือน้อยกว่า3ครับดูแล้วโอ้โหทำไมครับโยงเส้นจับคู่ชัดเจนเลยเมื่อสักครู่เด็กๆก็ทำไมครับเปรียบเทียบไปแล้วใช่ไหมคำถามนี้ง่ายๆเลย5มากกว่าหรือน้อยกว่า3นะ
1: มากกว
0: ่านะครับไม่ยากเลยนะจับคู่แล้วแก้วเป็นไงครับเหลืออยู่นั้นสิ่งของหนุ่มนั้นก็มีจำนวนที่มากกว่านั่นเองนะครับเอาแล้วนะ5

0: เขาให้เด็กๆดูจำนวนแล้ว5มากกว่า3อยู่เท่าใด
1: 2
0: 5มากกว่า3อยู่เท่าใดครับเด็กๆดูที่สิ่งของไปแล้วนะครับที่รูปภาพคราวนี้ถ้าเป็นจำนวนบ้าง5มากกว่า3อยู
1: ่
0: 2คิดยังไงเนี่ย
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่อบางคนบอกนับต่อนับต่อจากอะไรอ่ะ3ไปหา5 3แล้ว4 5ใช้วิธีนับต่อได้นะครับหรือบางคนใช้การลบเข้ามาช่วยได้ไหม
1: ได
0: ้เอา5ลบด้วยอะไรครับ
1: 5ด้วย3
0: เท่ากับ2เราก็จะได้ทำไมครับส่วนต่างออกมานั่นเองนะครับว่ามากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้ว3ล่ะน้อยกว่า5อยู่เท่าไหร่3 3
1: 2
0: 3น้อยกว่า5อยู่
1: 2
0: อยู่2เช่นเดียวกันนะดังนั้นตอนนี้เราใช้เรื่องการเปรียบเทียบเข้ามาช่วยนะเด็กๆดูในส่วนที่เท่ากันดูในส่วนต่างดังนั้นส่วนต่างจะอธิบายนะครับแล้วก็ตอบคำถามว่าส่วนนั้นมากกว่าอยู่เท่าไหร่ส่วนนั้นน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับเด็กๆก็สามารถเอามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับก็ไม่ยากเลยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบจะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 5
0: ลบด้วย
1: 2
0: 5ลบด้วย3เท่ากับเอาละประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5ลบด้วย3เท่ากับ2 5มาจากจำนวนอะไรเนี่ย
1: จำนวน
0: แก้วน้ำ3
1: จำนวนจาน
0: จำนวนจานแล้ว2ล่ะครับ
1: จำนวนที
0: ่
1: เหล
0: ือเอ2
1: จำนวนผลลบ
0: จำนวนผลลบผลลบนี้อาจจะเป็นในส่วนทำไมครับที่แก้วมากกว่าจานได้ไหมจานน้อยกว่าแก้วได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะว่าเราใช้ทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบเดียวกันนั่นเองนะครับยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมเอ่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูต่อโอ้โหดังนั้นนะครับเด็กๆครับการลบอ้าวฟังดีๆเลยการลบเนี่ยเป็นการทำไมครับเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่เห็นไหมครับนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้อยากจะรู้ว่าแก้วมากกว่าจานเท่าไหร่เราก็ใช้เรื่องการลบในการเปรียบเทียบเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับหรือแก้วทำไมครับมากกว่าจานไปแล้วก็จานทำไมนะน้อยกว่าแก้วเนี่ยมีอยู่กี่ใบเราก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับนั้นการลบก็เป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับนะยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไหนใครว่าไม่ยากขอดูมือหน่อยเอาละหลายคนน่าจะทำไมครับทำได้นะอ้าวเอามือลงนะครับคราวนี้ดูต่อเป็นภาพปลากับนกเอาละปลากับนกมีปลากี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีนกกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: อ้าวอ่านข้อความหน่อยมี
1: ปลา
0: 6
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีนก
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: ตอนนี้คำง่ายๆอ่านได้แล้วนะมีปลา6ตัวมีนก6ตัวคราวนี้มีจำนวนปลาเท่ากับจำนวนอะไรเนี่ยโยงเส้นจับคู่หน่อยเท่ากันจริงหรือไม่ดูนะโยงเส้นจับคู่เท่ากันจริงหรือไม่นะเท่าไหมนะพอดีไหมครับจับคู่แล้วจับคู่แล้วพอดีกันแสดงว่าจำนวนเป็นไงครับ
1: เท่ากัน
0: จำนวนเท่ากันนะจำนวนเท่ากันแล้วประโยคสัญลักษณ์การลบที่เกิดขึ้นล่ะจากข้อนี
1: ้
0: 6
1: ลบ
0: 6
1: เท่าก
0: ับ 6 6ลบด้วย
1: 6
0: เท่ากับเอาแล้วนะ6ลบด้วย6
1: เท่าก
0: ับเท่ากับอะไรนะเท่ากับ06ลบด้วย6เท่ากับ0ดังนั้นเห็นไหมครับถ้านำจำนวนปลามาเปรียบเทียบกันปลา

0: มากกว่านกกี่ตัวครับปลามากกว่านกกี่ตัวเปรียบเทียบกันแล้วนกมากกว่าปลากี่ตัวปลาน้อยกว่านกกี่ตัวนกน้อยกว่าปลากี่ตัวครับเพราะอะไรล่ะเพราะทำไมเพราะว่าเท่ากันจำนวนเท่ากันเห็นไหมครับมีแค่ส่วนที่เท่ากันเห็นไหมพอยงเส้นจับคู่ไม่มีส่วนต่างให้เด็กๆทำไมครับเปรียบเทียบเลยก็จำนวนทำไมครับจึงเป็นอะไรเอ่ยเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นเมื่อจำนวนเท่ากันเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเนาะก็จะได้เท่าไหร่ล่ะเปรียบเทียบกันแล้วก็เท่ากับศูนย์เห็นไหมครับเป็นการเปรียบเทียบเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ก็บอกแล้วเป็นการเปรียบเทียบนั้นจำนวนนี้จำนวนปลากับจำนวนนกเป็นจำนวนทำไมครับเท่ากันพอเปรียบเทียบกันมีส่วนต่างไหมครับไม่มีไม่มีส่วนที่มากกว่าหรือไม่มีส่วนที่น้อยกว่าเพราะมีเฉพาะส่วนที่เท่ากันยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากทุกคนทันนะอ้าวไปดูต่อนะครับคราวนี้มีข้อที่ให้เด็กๆทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเอาละดูภาพก่อนมีอะไรเอ่ย
1: ลูกบอลกับลูกปิงปอง
0: มีลูกบอลกับลูกปิงปองเขาทำอะไรกันเนี่ยเปรียบอะไรยงเส้นอะไรเนี่ยจับคู่เปรียบเทียบกันคำถามแรกเอาช่วยอ่านคำถามแรกหน่อยจุดๆๆลูกเอามีช่องว่างให้เติมลูกบอลลูกบอลช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาช่วยนับหน่อยเอาพร้อมกัน1 2 3
1: 1 2 3 4 5 6
0: เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 7มีลูกบอล
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: 7ลูกเติมลงไปเลยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกไหมเนี่ยนับแล้วได้ลูกบอลกี่
1: ล
0: ู
1: ก
0: แสดงว่าเด็กๆต้องเติมเลขอะไรลงไปครับเลข
1: เ
0: ลขเจ็ดอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าทำไมครับมีสตินะตั้งใจดูนะอ้าวมีลูกบอลเจ็ดลูกก็ใส่เลขอะไรครับเลขเจ็ดถูกหรือยังเอ่ยอ้าวถูกแล้วไปต่ออ้าวอ่านหน่อยมีลูกปออีงอปิงปองอปองอ่านว่าปิงปิงปองกี่ลูกนะ
1: 4ล
0: ู
1: ก
0: อ่ะนับหน่อย
1: 1 2 3 4
0: เสียงสุดท้ายลงที่4เห็นไหมครับมีลูกปิงปอง4ลูกก็เติมลงไปเอาละไม่ยากไม่ยากคราวนี้อ่านต่อข้อความเขาว่าไงเนี่ยเขาอ่านว่าไงเนี่ยมีลูกบอลมากกว่าลูกปิงปองลูกมีลูกบอลมากกว่าลูกปิงปองกี่
1: ล
0: ู
1: ก
0: มากกว่ามากกว่ามากกว่าก็ดูส่วนต่างเห็นไหมครับที่ยงเส้นคือส่วนที่เท่ากันเด็กๆต้องดูส่วนต่างนะหลังจากการเปรียบเทียบดูที่ลูกบอลก็เป็นส่วนที่ทำไมครับมากกว่ามาดูที่ลูกปิงปองเป็นส่วนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว
0: ่าอ้าวแล้วก็ถามว่าลูกบอลมากกว่าลูกปิงปองเท่าไหร่ล่ะดูเลยดูเลยกี่ลูกครับ3ลูกมีลูกปิงปองน้อยกว่าลูกบอลกี่ลูกล่ะ
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: 3
1: ล
0: ู
1: ก3ลูก
0: มากกว่า3ก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เดี๋ยวยงเส้นให้ดูชัดๆนะเห็นไหมครับส่วนนี้ด้านบนเป็นส่วนที่เท่ากันยงเส้นจับคู่เห็นไหมครับด้านล่างจับคู่แล้วทำไมครับมีสิ่งของเหลืออยู่เห็นไหมแสดงว่าลูกบอลก็มากกว่าลูกปิงปองนะลูกปิงปองก็ น้อยกว่าลูกบอลเขาอยากจะรู้นี่แหละมากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่ก็ไปดูทำไมครับลูกบอลมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ3ลูกแล้วลูกปิงปองจะน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ3ลูกเช่นเดียวกันอ้าวขอประโยคสัญลักษณ์การลบหน่อย A ดูจากสถานการณ์ต้องเป็นอะไรนะ7ลบด้วย4 7ลบด้วย
1: 4
0: เท่ากับ3เท่ากับ3ทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยทันนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3
0: อธิบายนิดนึง7 7มาจากไหนเนี่ย
1: จำนวน
0: ลูกบอล4แล้วครับ
1: จำนวนล
0: ู
1: ก
0: ปิงปองแล้ว3ล่ะครับ
1: มาจาก
0: เป็นผลลบที่เกิดขึ้นมาจากไหนล่ะจากที่เราเปรียบอะไรครับ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ียบดังนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ทำไมครับลูกบอลมากกว่าลูกปิงปองหรือลูกปิงปองทำไมครับ
1: น
0: ้อยกว่าลูกบอลเห็นไหมครับประโยคสัญลักษณ์นี้ก็ทำไมครับเหมือนกันเลยเพราะเราหาเขาเรียกว่าส่วนต่างเด็กๆพูดตามส่วนต่าง
1: ส่วนต่าง
0: ส่วนที่เท่ากัน
1: ส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: เท่าก
0: ัน ส่วนต่างดังนั้นในส่วนต่างเนี้ยอาจจะเป็นส่วนที่มากกว่าหรือส่วนที่น้อยกว่าก็อาจจะต้องดูในเรื่องของทำไมครับถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็ต้องดูว่าเขาถามส่วนไหนเด็กๆก็ต้องตอบให้ถูกต้องนะครับแต่เด็กๆก็รู้แล้วนะครับมีวิธีการลบโดยการทำไมครับเปรียบอะไรครับเปรียบเทียบเห็นไหมครับก็สามารถหาผลลบได้นั่นเองนะครับยากไหมเนี่ยดังนั้นวันนี้แบบฝึกหัดนะครับลักษณะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วันนี้เด็กๆอาจจะต้องใช้ทักษะการอ่านนะครับคิดวิเคราะห์ค่อนข้างมากอ้าววันนี้นะครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัด 2.15 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.15 นะครับให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้าเท่าไหร่เนี่ย
1: 172
0: เปิดหน้า172อ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงพร้อมหรือยังอ้าวอ่านตามเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: และประโยคสัญลักษณ์การลบและประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นนะครับให้เด็กๆทำอะไรเด็กๆต้องเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามีลูกแก้วเท่าไหร่ไม่รู้เด็กๆก็ต้องนับแล้วก็เติมตัวเลขลงไปมีลูกปิงปองเท่าไหร่แล้วก็นับแล้วก็เติมลงไปเขามีส่วนที่ถามตรงนี้ถามว่าอะไรเนี่ยมีลูกแก้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ม
0: อมอมออากออะไรเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยอ่านว่าอะไรนะมากกว่าลูกปิงปองจุดๆๆลูกเด็กๆก็ดูส่วนที่ทำไมครับลูกแก้วมากกว่าดูหลังจากส่วนต่างนะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวลงมือทำได้เลยนะครับ

มีลูกแก้วกี่ลูกมีลูกปิงปองกี่ลูกมีลูกแก้วมากกว่าลูกปิงปองกี่ลูกก็ต้องไปดูส่วนต่างนะมาแล้วบางคนถูกต้องเลยนะครับอ้าวใครเสร็จแล้วไปต่อข้ออะไรเลยข้อที่สองอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันอ้าวให้เวลาทำข้อที่สองก่อน

อ้าวใครเสร็จข้อที่2แล้วอ้าวเฉลยนะข้อที่1เอาช่วยหน่อยใครเสร็จแล้วนะเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทันนะมีลูกแก้วกี่ลูกนะข้อที่1เติมเลขอะไรลงไปครับเลข5มีลูกปิงปองกี่ลูกกี่ลูก3ลูกเติมเลข3ตรวจสอบเลขตัวเองนะสลับกลับด้านหรือเปล่านะครับใครสลับกลับด้านแก้ไขให้ถูกต้องเอ๊ะแล้วมีลูกแก้วมากกว่าลูกปิงปองกี่ลูกกี่ลูกครับ2ลูกประโยคสัญลักษณ์การลบ5ลบด้วยอะไรนะ5ลบด้วย3เท่ากับถูกต้องไหมครับข้อที่1ไหนใครถูกต้อง

0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากใครมีแก้ไขนะครับแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะตรวจสอบตัวเลขนะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเผื่อใครที่เขียนตัวเลขสลับกลับด้านนะครับแก้ไขให้ถูกต้องอ้าวข้อที่1ผ่านได้หรือยังเอ่ย
1: ผ่านได้
0: แล้วผ่านได้เลยนะครับทันนะปลายทางเรียบร้อยนะครับอ้าวครูแม็กไปต่อที่ข้อที่2เป็นอะไรนะกบอะไรเนี่ยกบเหล่าดินสอนะครับมีสีอะไรกับสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงกับสีเหลืองพอเห็นกบเหล่าดินสอคิดถึงเด็กๆเลยเอ๊ะกบเหล่าดินสอควรเหล่าใส่อะไรนะใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับใครที่ใช้กบเหล่าดินสอต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับเหล่าดินสอให้ลงถังให้เรียบร้อยนะครับอ้าวเขาถามว่าโอ้ยลักษณะแตกต่างกันสีแดงลักษณะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะวงกลมสีเหลืองเป็นรูปดาวเขาบอกว่ามีกบเหล่าดินสอวงกลมกี่อันนะกี่อันนะก็ต้องเติมเลขอะไรครับเลข7ลงไปแล้วมีกบเหล่าดินสอดาวล่ะดาวเท่าไหร่มีดาว5เติมถูกนะเขาบอกว่าไงอีกมีกบเหล่าดินสอวงกลมคำนี้อ่านว่าอะไรนะคำนี้มอ กกวอากวาไม่เอกอ่านว่ามีกบเหล่าดินสอวงกลมมากกว่ากบเหล่าดินสอดาวกี่อันเนี่ย
1: สองอ
0: ัน กี่
1: อ
0: ัน กี่อันครับ
1: สอง
0: อันประโยคสัญลักษณ์การลบคือ7ลบด้วย5เท่ากับไหนใครถูกต้องไหนใครถูกต้องโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับบางกลุ่มถูกทุกคนเลยนะครับใครไม่ถูกต้องแก้ไขนะบางคนอาจจะเขียนตัวเลขสลับกลับด้านนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องไปต่อข้อ2ใหญ่ลักษณะเดิมเลยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันนะลงมือเลยนะเดี๋ยวให้เวลานะครับเดี๋ยวให้เวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยพร้อมกันระวังนะข้อสำคัญอย่าลืมนะประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบมีแว่วๆมา2ลบด้วย6ได้ไหมนะ2ลบด้วย6ตัวตั้งต้องมีค่าเป็นไงครับมากกว่าตัวลบนะดังนั้น2ลบด้วย6ตอนนี้เด็กๆยังหาคำตอบไม่ได้นะครับต้องเป็น6ลบด้วยอะไร6ลบด้วย2ใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยมีเก้าอี้กี่ตัวเก้าอี้2ตัวมีโต๊ะกี่ตัวนะ6ตัวเขาถามว่ามีเก้าอี้น้อยกว่าโต๊ะกี่ตัวล่ะน้อยกว่าโต๊ะน้อยกว่าโต๊ะกี่ตัวนะ4ตัวเอาละมีคนตอบมาแล้วประโยคสัญลักษณ์การลบ6ลบด้วยอะไรนะ6ลบด้วยเท่ากับ4มีใครไม่ถูกต้องไหมครับมีใครไม่ถูกต้องไหม เอาตรวจสอบนะ

0: ตัวตั้งต้องมากกว่าอะไรครับตัวลบนะมีบางคนแก้ไขนะครับตรวจสอบคำตอบต้องเป็น6ลบด้วยอะไรนะ6ลบด้วย2เท่ากับ4เยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่1นะเรียบร้อยนะไปต่อข้อที่2ของข้อ2ใหญ่นะมีอะไรกับอะไรเนี่ยกางเกงกับเสื้อมีกางเกงกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: กางเกงมีกี่ตัวนะเติมเลขอะไรครับ3ลงไปนะมีเสื้อสอเอือเสือไม่โทเสื้อมีกี่ตัว4ตัวมีกางเกงน้อยกว่าเสื้อกี่ตัวนะ1ตัวเยี่ยมมากเยี่ยมมากประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวลบน้อยกว่าไหนไม่ได้จำไว้เลยนะ4ต้องขึ้นต้นด้วย4เพราะมากกว่าเห็นไหมลบด้วยอะไรครับลบด้วย3เท่ากับ1ใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะ4ลบด้วย3เท่ากับ1บางคนทำไมครับเขียนตรงตามภาพเลยนะเอากางเกงมาก่อนเลย3ลบด้วย4ตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวในอนาคตนะเราก็จะหาคำตอบได้ตอนนี้ให้ตัวตั้งมากกว่าหรือเท่ากับตัวลบก่อนนะครับในการหาผลลบอีกหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้าข้อนี้แหละให้เด็กๆทำไมครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเช่นเคยมีภาพสองหูฟังมีภาพภาพนี้ไม่ได้โยงให้เด็กๆต้องทำไมครับโยงเองได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมได้เด็กๆก็จะเห็นส่วนต่างที่ชัดเจนโยงเส้นจับคู่แล้วอ๋อ8เป็นจำนวนของอะไรเนี่ยยางอะไรยางลบ3เป็นจำนวนของเอ๊ะแล้ว8มากกว่า3อยู่เท่าไหร่นี่มากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่5แล้ว3น้อยกว่า8อยู่เท่าไหร่ล่ะ3น้อยกว่า8อยู่น้อยกว่า5น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะ5ประโยคสัญลักษณ์การลบ8ลบ3เท่ากับ5เห็นไหมครับเหมือนที่ครูแม็กบอกอยากได้ส่วนต่างเราก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมครับ8ลบด้วย3ก็จะได้ส่วนต่างมาเป็นประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเลยนะอีก2ข้อฝากกลับไปทำเป็น
1: การบ้าน
0: 2ข้อนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับข้อนี้เฉลยเรียบร้อยนะดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2ข้อฝากนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะใครเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะได้เลยนะ

0: ดังนั้นข้อที่210กับอะไรเนี่ย10กับ4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะข้อที่เท่าไหร่อีกข้อที่3ข้อ2ข้อ3นะกลับไปทำเป็นการบ้านเติมวันนี้เติมนิดเดียวใช่ไหมครับเติมจำนวนพร้อมกับเขียนประโยคอะไรนะ
1: ส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์ประโยคสัญลักษณ์ยากไหมครับไหนวันนี้ใครทำได้ขอดู2มือเลย2มือเลยยืดเส้นยืดเส้นหน่อยอ้าวมือลงคราวนี้เอาละครับเด็กๆครับใช้2ตาดู2หูแล้วก็สมองคิดนะครับดังนั้นจากความรู้ที่เราเรียนวันนี้นะครับในเรื่องของการลบเนาะนั้นการลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนเห็นไหมครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้เรียนไปแล้วนะครับใช้ความรู้เรื่องการเปรียบเทียบนะเด็กๆเปรียบเทียบได้แล้วว่าสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่าวันนี้บอกเพิ่มเติมว่ามากกว่ากันเท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็ฝากเด็กๆทำไมครับกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านนะครับแบบฝึกหัดที่ฝากไปด้วยนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมซึ่งต้องฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาเดิมเพราะว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเพื่อที่จะหาผลลบนะครับเป็นอย่างไรต้องติดตามในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ทางขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบเนี้ยมันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากำลังค่อยควรว่าโอ้เรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนอยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรคืออาตมาคิดนะเมื่ออยู่ในสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: ีฟาฟาแล้วก็รับบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก
0: ็ฟาฟาบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้

0: ะเรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีจ้ะฟ้าฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟ้าฟ้านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะวันนี้มีอะไรสนุกสนุกอีกแน่นอนเพราะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องแม่งูเอ๋ยจะเป็นอย่างไรเอ๋ยในเรื่อง

0: งนี้ก่อนจะเรียนเรื่องใหม่ขอทบทวนเรื่องเก่าก่อนได้ไหมเรื่องเดิมทบทวนเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่เพลงร้องเล่นชื่อว่าอะไรนะ
1: กุ๊กกุ๊กไก
0: ่เอาละค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนยืนขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะทบทวนเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เอาละค่ะพร้อมไหมคะต้องเป็นอย่างไรนะยืนหลังเก้าอี้ใช่ไหมคะลูกพร้อมไหมคะเด็กๆร้องไปด้วยได้ไหมเต้นไปด้วยได้ไหมพร้อมไหมคะเดี๋ยวมาร้องและเต้นเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเลยค่ะหนึ่งสองสาม

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะโอ้โหลูกไก่ทุกตัวตอนนี้กินอาหารมาหรือยังเอ่ยกินอาหารเช้ามาแล้วต้องมีพลังใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเช่นกันเดี๋ยวมาร้องและมาเต้นเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเลยค่ะ1 2 3กุ๊ก

0: ให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยเบาๆค่ะลูก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วเอ๊ะใครยังนั่งไม่เรียบร้อยเอ่ยเอ๊ะมีใครยังคุยกันไม่เอ่ยไม่มีแล้วเพราะทุกคนเป็นเด็กดีนะคะต่อไปมาดูกันเลยเมื่อทบทวนกันไปแล้วขอถามได้ไหมทบทวนก่อนว่าเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่เนี่ยเขาให้ข้อคิดอะไรบ้างคือเขาสอนอะไรเราบ้างคะเรื่องนี้ได้ร้องเพลงสนุกสนานแล้วใครทำมาหากินเอ่ย
1: แม
0: ่ไก่เขาทำมาหากินเพื่ออะไรลูกเพื่อเลี้ยงลูกของเขาแสดงว่าบอกไหมว่าการที่แม่เนี่ยดูแลลูกแม่เขารักลูกไหม
1: ร
0: ักใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อคิดของเรื่องนี้นั่นเองนะคะเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่แสดงถึงความรักที่แม่ไก่มีต่อลูกไก่แล้วเขาดูแลลูกไหม
1: ดูแล
0: อย่างไรเอ่ยช่วยคุ้ยเขี่ยหาอาหารคุ้ยดินหาอาหารแล้วก็ให้ลูกกินนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคืออ่านและเขียนเพลงร้องเล่นได้ถูกต้องค่ะ2คิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันต่อเลยเอาละค่ะก่อนจะเริ่มมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยคำถามนี้ก็คือการละเล่นไทยคืออะไรใครรู้บ้างใครรู้จักคำว่าการละเล่นไทยมีไหมมีไหมคะเอามือจับหูจับแขนยกมือเอาละค่ะข้างหลังสุดเลยหันสาคะเดินออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะเดินออกมาหาคุณครูหน่อยหันสาคิดว่าการละเล่นไทยคืออะไรคะคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกลองตอบดูค่ะ
2: เป็นเกมค่ะ
0: เป็นเกมเด็กๆคิดเหมือนเพื่อนไม่เอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนได้ไหมเอ่ยมาเลยค่ะใกล้ๆอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆคิดว่าการละเล่นไทยคืออะไร
2: เล่นไทย
0: เป็นการเล่นของไทยเหรอคะปรบมือ

0: ในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งมันมีหลายเกมไหมมีการเล่นเนี่ยหลายแบบมากๆเลยบางครั้งเนี่ยการเล่นอาจจะมีกติกาก็ได้เหมือนเวลาเราเล่นกับเพื่อนหรือจะไม่มีกติกาก็ได้นะคะหรืออาจจะมีบทร้องประกอบการเล่นมีไหมมีหรือจะไม่มีก็ได้แล้วแต่เลยว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยเล่นอะไรอยู่นะคะบางครั้งมีท่าทางประกอบได้ไหมลูกมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรดูซิว่าเด็กๆเนี่ยมีใครบ้างรู้จักการละเล่นไทยก็คือการเล่นของเด็กในสมัยโบราณนั่นเองหรือใครบางคนอาจจะเคยเล่นก็ได้เด็กๆปลายทางก็อาจจะเคยเล่นก็ได้นะคะลองมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะใครเคยเห็นบ้างอะไรนะลูกโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยตอบว่ามอนซอนค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะใครเคยเล่นบ้างหรือว่าใครแค่เคยเห็นมีไหมก็มีนะคะมีทั้งสองอย่างเลยมาดูกันเลยถ้าใครเคยเล่นจะรู้ค่ะว่าการเล่นมอนซอนผ้าเนี่ยเห็นไหมเขานั่งเป็นอะไรเอ่ยเขานั่งเป็นวงกลมนะคะผู้เล่นทุกคนเนี่ยนั่งเป็นวงกลมแต่จะมีหนึ่งคนค่ะที่ต้องที่ต้องถือผ้าค่ะเขาถือผ้าอยู่ไหมลูกถือผ้าอยู่คนนี้จะเป็นมอนเขาบอกว่าการเล่นนี้คืออะไรนะมอนซ่อนผ้าคนนี้เลยค่ะคนที่ถือผ้าเนี่ยเขาจะเป็นมอนแล้วเขาจะเดินข้างหลังวงกลมลูกแล้วเพื่อนๆในวงกลมเป็นอย่างไรต้องร้องเพลงไปด้วยแล้วคนที่เป็นมอนจะเอาผ้านี่แหละไปแอบข้างหลังใครแต่ถ้าเกิดใครนั่งไม่ระวังแล้วมีผ้าอยู่เป็นอย่างไรจะโดนมอนเนี่ยวิ่งอีกรอบนึงแล้วก็มาตีแต่บางคนเขารู้ตัวใช่ไหมลูกเขารู้ตัวเขาก็จะหยิบผ้าที่มอนแอบเนี่ยแล้วก็ไล่ตีมอนแทนเอาละค่ะอุ๊ยน่าสนุกไหมน่าสนุกมากๆเลยนี่เพิ่งผ่านไปแค่การละเล่นแรกเองค่ะโอ้โหการละเล่นสมัยก่อนนี่น่าสนุกมากๆเลยนะคะไปดูกันต่อเลยเอ๊ะเด็กๆจะรู้จักไหมเอ่ยนี่เลยค่ะอะไรคะขอฟังเสียงพร้อมๆกันเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะการละเล่นนี้เรียกว่ารีข้าวสารพูดตามรีข้าวสารรีข้าวสารรีข้าวสารการละเล่นเด็กๆเห็นไหมจะมี2คนเนี่ยจับมือกันให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นซุ้มใช่ไหมลูกเหมือนเป็นซุ้มเป็นหลังคาแบบนี้เลยค่ะแล้วผู้เล่นคนอื่นๆเขาทำอะไรต่อแถวไปเลยแถวยาวๆเลยแล้วลอดในซุ้มนี้ค่ะลูกแล้วเขาจะทำอะไรไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเมื่อเพลงจบค่ะซุ้มนี่แหละจะลงมาเลยแล้วใครอยู่ในซุ้มจะโดนคัดออกจนเหลือเล่นไปเรื่อยๆจนเหลือเป็นคนสุดท้ายและหมดไปจึงจะเริ่มเล่นใหม่อุ๊ยน่าสนุกไหมน่าสนุกมากๆเลยใครเคยเล่นบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะมีอีกค่ะลูกมาดูกันต่อเลยการละเล่นนี้คืออะไรฟังดีๆการละเล่นนี้เขาเรียกว่างูกินหางเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งงูกินหาง
1: ง
0: ู
1: ก
0: ิน
1: หาง
0: งูกินหางทำไมถึงเรียกว่างูกินหางเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆบอกว่าเขาต่อแถวกันเหมือนงูเลยไหมเหมือนเลยค่ะงูกินหางแล้วทำไมบางคนบอกว่าเป็นการละเล่นแม่งูเอ่ยสงสัยไหมเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ฟังแต่ตอนนี้ดูลักษณะของการละเล่นงูกินหางค่ะคนแรกเลยค่ะที่ยืนอยู่เห็นไหมเขาหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมลูกฝั่งนี้เขาจะเป็นพ่องูค่ะแล้วคนหน้าสุดจะเป็นแม่งูจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้แล้วแต่เลยส่วนข้างหลังที่ต่อกันมาคือลูกงูค่ะการละเล่นก็คือจะร้องโต้ตอบกันนี่แหละแล้วก็เขาจะเมื่อจบบทร้องไปแล้วใช่ไหมลูก พ่องูจะวิ่งไล่

0: ูคนสุดท้ายให้ได้ถ้าจับได้ก็ต้องไปต่อหลังนะคะเอาละค่ะนี่คือการอธิบายคร่าวๆนะคะลูกของการละเล่นงูกินหางนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยบางคนเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการละเล่นเมื่อสักครู่เป็นแม่งูเอ๋ยใช่ไหมบางคนอาจจะสับสนฟังดีๆค่ะเพลงร้องเล่นที่คุณครูจะสอนนะคะเป็นเพลงร้องเล่นที่จะประกอบการละเล่นงูกินหางแต่บทเพลงนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าแม่งูเอ๋ยย้ำอีกหนึ่งครั้งการละเล่นที่เราเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าการละเล่นงูกินหางแต่บทร้องที่ใช้ร้องเขาเรียกว่าบทร้องแม่งูเอ๋ยค่ะลูกเอ๊ะของเด็กๆตอนนี้ในหนังสือเด็กๆก็มีนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำขอให้ทุกคนเปิดเลยในหน้า17ค่ะใครเจอแล้วบ้างขอให้ทุกคนเปิดเลยค่ะหน้าที่17มีเลข1กับเลข7เลยลูกมีเลข1กับเลข7เจอแล้วนี่ไงคะเป็นแบบนี้เลยมีเลข1กับเลข7นะคะใช่เลยค่ะจะเขียนด้านบนในวงกลมเนี่ยว่าแม่งูเอ๋ยในหน้า17นะคะใครเจอแล้วช่วยเหลือเพื่อนๆข้างๆหน่อยค่ะเจอไหมลูกเจอไหมลูกเจอแล้วโอ้โหกลุ่ม2เก่งมากแล้วเจอทุกคนเลยเจอแล้วกลุ่ม3เจอมั้ยคะโอ้โหตอนนี้กำลังช่วยเหลือเพื่อนเวลาเปิดหนังสือต้องเปิดจากด้านหน้าก่อนค่ะลูกนี่ไงกลุ่มที่4โอ้โหเก่งมากเจอทุกคนเลยกลุ่มที่5ล่ะคะเจอไม่เอ่ยเจอแล้วเจอแล้วเก่งมากเอาละค่ะไหนลูกหน้าไหนเอ่ยใครอยากเล่นบ้างใครอยากเล่นการละเล่นงูกินหางมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีแต่เราจะเล่นได้เราต้องร้องเพลงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกร้องก่อนดีไหมคะดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะนิ้ววิเศษพร้อมค่ะนิ้วซีอยู่ไหนนิ้วซีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอยู่นี
0: ่อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: กลุ่ม2นิ้ววิเศษอยู่ไหนคะ
1: อยู่น
0: ี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะตอนนี้นิ้ววิเศษพร้อมแล้วให้ชี้ไปในหนังสือคำว่าแม่งูเอ๋ยที่อยู่ในวงกลมของเด็กๆลูกเจอไหมเอ๋ยเจอแล้วแล้วชี้ไปที่คำว่าแม่คำแรกเลยมอแอแม่ไม้เอกแม่ชี้หรือยังเอ๋ยชี้หรือยังเอ๋ยชี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมกลุ่มที่สองคะกลุ่มที่1คะรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนได้มั้ยลูกเอ๊ะเหมือนกลุ่มที่1จะยังไม่พร้อมกลุ่มที่1พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะชี้ไปที่คำว่าแม่เลยตอนนี้ทุกคนจะต้องวางหนังสือบนโต๊ะเลยค่ะนิ้ววิเศษพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางนะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันเลยรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนนะคะแม่งูเอ๋ย
1: แม่งูเอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อไหน
0: กินน้ำบ่อทราย
1: กินน้ำบ่อทราย
0: ย้ายไป
1: ย
0: ้
1: ายไป
0: ก็ย้ายมา
1: ก็ย้ายมาก
0: ินน้ำบ่อโศก
1: ก
0: ิน
1: น้ำบ่อโศก
0: โยกไป
1: โยกไป
0: ก็โยกมาก ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อห
0: ิน บินไป
1: ก็บ
0: ิน
1: มาก
0: ินหัวกินหาง
1: ก
0: ิน
1: กลางตลอดต
0: ั
1: ว
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ

0: นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าแม่คำแรกเลยค่ะมาอ่านตามครูกันก่อนเลยแม่งูเอ๋ย
1: แม่งูเอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อทราย
0: กิน
1: น้ำบ่อทราย
0: ย้ายไป
1: ย้ายไป
0: ก็ย้ายมา
1: ก็ย้ายมาก
0: ินน้ำบ่อโศก
1: ก
0: ิน
1: น้ำบ่อโศก
0: โยกไป
1: โยกไป
0: ก็โยกมา
1: ก็โยกมาก
0: ินน้ำบ่อหิน
1: กินน้ำบ่อหิน
0: บินไป
1: บินไป
0: ก็บินมาก ิน
1: ห
0: ั
1: วก
0: ิน
1: หาง
0: กินกลางตลอดตั
1: ว
0: ต่อไปคุณครูจะใส่ท่าทางไปได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆสามารถนั่งแล้วก็ทำท่าทางที่โต๊ะได้เลยนะคะถ้าคุณครูบอกว่าย้ายไปก็ย้ายมาให้เคลื่อนที่นิดนึงไปทางซ้ายทางขวาแต่ถ้าครูบอกว่าโยกล่ะคะโยกไปก็โยกมาแล้วสุดท้ายบินไปก็บินมาได้ไหมคะเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยแม่งูเอ๋ย
1: แม่งูเอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อทราย
0: กิน
1: น้ำบ่อทราย
0: ย้ายไป
1: ก็ย
0: ้
1: ายมาก
0: ินน้ำบ่อโศก
1: กินน้ำบ่อโศก
0: โยกไป
1: โยกไป
0: ก็โยกมา
1: ก็โยกมาก
0: ินน้ำบ่อหิน
1: กินน้ำบ่อหิน
0: บินไป
1: บ
0: ิน
1: ไป
0: ก็บินมา
1: ก็บินมาก
0: ินหัวกินหาง
1: กินหัวกินหาง
0: กินกลางตลอดตั
1: ว
0: ต่อไปอยากจะให้เด็กๆตอบคุณครูได้ไหม
1: ได้
0: คุณครูจะลองเป็นพ่องูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วให้เด็กๆเป็นแม่งูและลูกงูได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวคุณครูจะช่วยชี้บอกว่าเด็กๆเนี่ยต้องอ่านตรงไหนคุณครูจะถามว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น้ำบ่อทราย
0: แล้วก็บอกว่าย้ายไปก็ย้ายมาแล้วคุณครูจะถามต่ออีกว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อห
0: ิน กิน
1: น้
0: ำ
1: บ
0: ่
1: อโศก
0: โยกไปก็โยกมาตรงนี้เด็กๆก็ต้องร้องด้วยนะคะแล้วครูก็จะถามอีกว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อห
0: ิน กินน้ำบ่อหินแล้วก็บินไปก็บินมาคุณครูจะบอกว่ากินหัวกินหางเด็กๆก็จะตอบว่ากินกลางตลอดตัวได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: คุณครูจะเป็นคนถามเด็กๆเป็นคนตอบนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น้ำ
0: บ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อโ
0: ศกโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อหิน
0: บินไปก็บินมาก ินหัวกินหางเมื่อร้องได้แล้วนะคะมาดูกันต่อเลยยังมีบางคำที่เป็นคำที่น่าเรียนรู้ในเพลงร้องเล่นนี้มาดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้
0: คำว่าอะไรเอ่ยงออูงู
1: ง
0: ู
1: ง
0: ูงูเป็นอย่างไรเอ่ยไหนลองทำท่าทางงูหน่อยค่ะโอ้โหมีเสียงด้วยนะคะต่อไปคำนี้เลยค่ะคำว่าอะไรสะกดกันก่อนเลยทอรออายอทรายทรายทรายทอรอตัวนี้เมื่อรวมกันแล้วจะออกเสียงเหมือนซอโซ่เลยเวลาเราออกเสียงซึ่งเราจะเรียนในอีกชั้นที่สูงขึ้นนะคะว่าทำไมทอรอจึงจะออกเสียงเป็นซอนะคะอ่ะอ่านอีกหนึ่งครั้งทราย
1: ทราย
0: ทราย
1: ทราย

0: ใครเคยเล่นทรายบ้างทรายจะอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ชายหาดใช่ไหมคะก็จะมีทรายด้วยนั่นเองกินน้ำบ่อทรายต้องเป็นอย่างไรเอ่ยย้ายไปก็ย้ายมาต่อไปสอโอกอโศก
1: สอโอกอโศก
0: โศก
1: โศก
0: โศ
1: ก
0: คำว่าโศกคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองดูภาพเศร้าค่ะเศร้าเสียใจนี่แหละแปลว่าโศกนะคะมาจากคำว่าโศกนั่นเองคำว่าโศกถ้าหากินน้ำบ่อโศกทำยังไงนะโยกไปก็โยกมาต่อไปอะไรนะหออิโนหิน
1: ห
0: ิน
1: ห
0: ิน ถ้ากินน้ำบ่อหินต้องเป็นอย่างไรลูกบินไปก็บินมานั่นเองต่อไปโอ้โหอะไรเอ่ยมาถึงการละเล่นงูกินหางแล้วเอาละค่ะตอนนี้เวลาการละเล่นงูกินหางต้องมีอะไรเอ่ย
1: แม
0: ่งูพ่องูแม่งูและลูกงูมาดูกันก่อนเลยก่อนเด็กๆจะเริ่มเล่นเด็กๆร้องบทร้องบทร้องเล่นแม่งูเอ๋ยได้แล้วแต่เด็กๆยังไม่รู้กติกาเลยเอาละค่ะตอนนี้ต้องฟังตอนนี้ใช้ปากไหมลูก
1: ไม
0: ่ใช้ตอนนี้ใช้แต่หูฟังตาดูหูฟังใช้ปากไหมเอ๋ยไม่ใช้ตอนนี้ให้รูดซิปปากเลยค่ะต้องตั้งใจฟังเพราะถ้าหากเด็กๆไม่ฟังเนี่ยก็จะเล่นการละเล่นงูกินหางไม่ได้ด้วยเอาละค่ะมาดูกันเลยวิธีการเล่นเป็นอย่างไรวิธีการเล่นเด็กๆดูภาพประกอบได้เลยนะลูกวิธีการเล่นคุณครูจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายที่1จะเป็นพ่องูพ่องูมีกี่
1: คน
0: 1คนค่ะแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่งูก็คือคนแรกเลยคนแรกของฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เหลือเป็นใครลูกที่เหลือจะเป็นลูกงูต่อแถวยาวไปเลยเหมือนงูเลยนะคะแล้วเด็กๆดูค่ะลูกงูเขาจะเกาะตรงไหนเกาะเอวเห็นไหมลูกเขาจะเกาะเอวต่อๆกันเลยแบบนี้เลยค่ะและเมื่อได้พ่องูแม่งูแล้วเด็กๆเห็นไหมพ่องูกับแม่งูและลูกงูเนี่ยนี่ไงพ่องูกับแม่งูจะหันหน้าเข้าหากันนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยเมื่อพร้อมจะเล่นแล้วเนี่ยเขาจะร้องบทร้องแม่งูเอ๋ยใช่ไหมลูกเมื่อจบเพลงนี่แหละฟังดีๆเลยฟังดีๆเลยเมื่อจบเพลงแล้วนะคะพ่องูจะเป็นคนวิ่งไล่จับค่ะวิ่งไล่จับลูกงูลูกงูคนที่ต้องระวังมากที่สุดเลยคือลูกงูที่อยู่หลังสุดค่ะส่วนแม่งูเขาจะทำหน้าที่อะไรกลุ่มที่5กลุ่มที่5คะแม่งูเขาจะทำหน้าที่อะไรลูกรู้หรือเปล่าเขาจะป้องกันค่ะป้องกันไม่ให้ลูกงูเขาเนี่ยโดนกินไปนะคะเขาจะต้องป้องกันเด็กๆยืนเฉยๆได้ไหมถ้าเป็นแม่งูเราต้องปกป้องอะไรลูกปกป้องลูกงูด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พ่องูเนี่ยมากินลูกงูของเราได้นะคะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าหากพ่องูจับลูกงูคือคนหลังสุดได้คนหลังสุดจะไปไหนจะไปต่อหลังพ่องูเลยค่ะจะต่อหลังพ่องูเลยค่ะแล้วเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าลูกงูจะหมดไปถ้าหมดแล้วคือเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งได้นะคะโอ้โหน่าสนุกไหม
1: น
0: ่าสนุกมากๆเลยเด็กๆอยากเล่นไหมคะแต่ก่อนจะเล่นมาดูก่อนนี่เลยค่ะครูมีวิดีโอนะคะมีวิดีทัศน์มาด้วยมีพี่ๆมาสาธิตวิธีการเล่นด้วยเอ๊ะใครอยากเห็นบ้างใครอยากเล่นเป็นจะต้องเป็นอย่างไรต้องฟังดีๆต้องดูดีๆเลยค่ะดูสิคะว่าพี่ๆเขาเล่นอย่างไรเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะขณะดูมารยาทที่ดีคือต้องเงียบเสียงและตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะ

0: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา
0: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อโซโยกไปก็โยกมา
0: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาก
0: ินหัวกินหาง
1: กินกลางตลอดตัว
2: ได้เวลาเล่นแล้วอยากเล่นไหมมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งพ่องูจะมี1คนแล้วก็มีแม่งูด้วยนะคะแม่งูจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยส่วนด้านหลังจะเป็นใครจะเป็นลูกงูเลยในวันนี้สงสัยเด็กๆจะไม่พร้อมที่จะเล่นพร้อมไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อมค่ะ
2: พร้อมไหมคะฟังกติกาให้ดีในรอบนี้คุณครูจะเป็นพ่องูให้แล้วให้เด็กๆต่อแถวกันเดี๋ยวจะเรียกทีละกลุ่มค่ะถ้าหากใครลุกขึ้นแล้วขอให้สอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเริ่มจากกลุ่มที่ยังเลยค่ะลูกทีละหนึ่งกลุ่มคุณครูจะเรียกเองค่ะเรียกจากกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนเอาละค่ะกลุ่มที่4ยืนเลย1คนคนหน้าสุดจะเป็นแม่งูแล้วที่เหลือจะเป็นลูกงูนะคะเมื่อมาต่อแถวแล้วต้องจับเอไว้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5มาต่อแถวเลยค่ะอย่าลืมสอดเก้าอี้นะคะสอดก็ให้เรียบร้อยต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะอย่าลืมสอดเก้าอี้ค่ะลูกอย่าลืมสอดเก้าอี้กลุ่มที่2ค่ะมาถึงแล้วเกาะเอวเป็นแถวเป็นงูไว้เลยและกลุ่มที่1ค่ะที่เหลือต่อแถวเลยลูกต่อแถวเลยเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อมค่ะ
2: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าหากกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาถ้าหากกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาถ้าหากกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาพร้อมไหมคะมีงูตัวไหนตัวขาดบ้างนะไม่มีใช่ไหมลูกพร้อมแล้วฟังตอนนี้คุณครูจะเป็นพ่องูต้องฟังพ่องูให้ดีๆเลยแม่งูพร้อมไหมคะแม่งูพร้อมไหมคะตอนนี้มีงู2ตัวเลยค่ะลูกงูพร้อมไหมคะเดินมาข้างหน้าสักนิดนึงตรงนี้ค่ะลูกพอค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้ว1 2 3แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: กินน้ำบ่อทราย
2: ย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: กินน้ำบ่อโซโ
2: ยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: กินน้ำบ่อหิน
2: บินไปก็บินมาก ิน
3: ห
2: ั
3: วก
2: ิน
3: หาง
2: แล้วแม่งูเอาละค่ะขออีกหนึ่งรอบได้ไหมประมาณนี้เลยได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ไหมคะลูกงูด้านหลังระวังตัวดีๆเลยละค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อม
2: ไหมคะถ้าพร้อมแล้วฟังดีๆนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: ก
2: ิน
3: น
2: ้
3: ำบ่อทราย
2: ย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: กินน้ำ

0: ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น้ำบ่อหิน
0: บินไปก็บินกินหัวกินหาง
1: กินกันตลอดตัว
0: ขอให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะใครไม่นั่งที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพ่องูจะจับออกมาข้างหน้าเลยเอาละค่ะเก่งมากนั่งที่ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาฟังดีๆเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกก่อนอื่นเลยต้องฟังดีๆก่อนเพราะว่าคุณครูจะให้ทำใบงานที่3เรื่องเติมคำแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยคืออะไรเอ๋ยคือบทร้องเล่นที่เราได้ร้องกันไปแล้วใช่ไหมลูกแต่บทร้องเล่นนี้ยังไม่สมบูรณ์ค่ะยังมีคำที่หายไปเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยคุณครูเติมคำให้สมบูรณ์ได้ไหมเหมือนกันเลยค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูช่วยชี้แจงการทำในงานที่3ค่ะเรื่องเติมคำแม่งูเอ๋ยนะคะหลังจากนั้นครูให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่3กันเลยเรื่องเติมคำแม่งูเอ๋ยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยมีลักษณะแบบนี้นำขึ้นมาเลยค่ะอยู่หน้า149นะคะแบบนี้เลย149นั่นเองเจอไหมเอ่ยเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเพื่อนคนไหนเจอแล้วนะลูกลองดูเพื่อนข้างๆเขาเจอหรือยังเอ่ยลองช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อย
2: ครูไปถ่ายเอาเวนคณะคณิตดีกว่า
0: ถ้าหากใครเจอแล้วให้เตรียมดินสอไว้เลยตอนนี้ทุกคนก็เจอแล้วเจอไหมลูกเอาละค่ะก่อนจะเริ่มต้องเป็นอย่างไรต้องฟังก่อนว่าทำอย่างไรเอ่ยใบงานนี้ปรบมือ1ครั้งสะบัดมือชูมือขึ้นโบกไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เอามือลงดูก่อนเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมว่าบทร้องแม่งูเอ๋ยเนี่ยสมบูรณ์หรือยังเอ่ยมีคำครบหรือเปล่ามีอะไรหายไปไหมมีเองเขาบอกว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำจุดๆไหนกินน้ำอะไรเอ่ยกินน้ำบ่อไหนแล้วก็กินน้ำบ่อจุดๆย้ายไปก็จุดๆมาเด็กๆสามารถช่วยคุณครูเติมได้ไหมเหมือนบรรทัดแรกเลยวรรคแรกวรรคที่สองนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำกินน้ำอะไรลูกกินน้ำบ่อไหนแล้วก็กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็อะไรลูกก็ย้ายมาเด็กๆสามารถเติมคำให้คุณครูได้ไหมคะใครสามารถทำให้บทนี้สมบูรณ์ได้บ้างมีคำครบถ้วนบ้างอนุญาตให้เปิดในหนังสือวรรณคดีลำนำเป็นตัวช่วยของเราได้นะคะถ้าหากพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะในหนังสือวรรณคดีลำนำจะอยู่หน้าที่17ลูกลองดูซิว่าอะไรหายไปแม่งูเอ๋ยกินน้ำจุดๆไหนกินน้ำอะไรถูกต้องค่ะนี่ไงแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่ออะไรบ่อทรายต้องเติมคำว่าทรายอีก
2: อันนี้อ่างอะไร
0: หอนอไอ

0: กินน้ำบ่อไหนถูกต้องค่ะลูกแค่นี้เลยแล้วต่อไปกินน้ำบ่ออะไรเป็นบ่อแรกบ่ออะไร
1: บ่อทราย
0: บ่อทรายโอ้โหเก่งมากชื่นชมกลุ่มที่สองมากๆเลยค่ะไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนตั้งใจทำงานมากเลยนะคะสำหรับกลุ่มที่สองนะคะลูกนี่เลยค่ะนี่ใช่ไหมลูกแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำจุดๆไหนกินน้ำไหนบ่อใช่ไหมเติมคำว่าบ่อลงไปเลยหนูวางแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้เห็นง่ายๆเลยกินน้ำบ่อไหนเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยลองดูดีๆเลยบ่ออะไรเป็นบ่อแรกบ่อแรกคือบ่ออะไรนะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆลูกกินน้ำกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อนี่ฝั่งนี้ลูกกูเลื่อนก่อนจะได้มองง่ายๆแม่งูเอ๋ยใช่ไหมคะเอานิ้วชี้มานิ้วชี้สองฝั่งแม่งูเอ๋ยใช่ไหมลูกกินน้ำบ่อไหนอันนี้ก็กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายกินน้ำบ่อทรายเอ๊ะอะไรหายไป
1: ทราย
0: ทรายหนูวางแบบนี้ลูกจะได้เห็นง่ายๆเห็นชัดๆนี่ไงนิ้ววิเศษมานิ้ววิเศษนะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินอันนี้มันก็จะตรงกันกินน้ำบ่อไหนเอ๊ะอะไรหายไป
1: ทราย
0: อะไรเอ่ยบ่ออบอไม้เอก
1: บ
0: ่
1: อเป็นไม้มันดินบ่อแล้วบ
0: ่อดูดีๆแม่งูเอ๋ยนี่ก็แม่งูเอ๋ยใช่ไหมกินน้ำจุดๆไหนกินน้ำไหนอะไรเอ่ยเจอแล้วแม่งูเอ๋ยนี่นะกินน้ำบ่อไหนอะไรหายไปกินน้ำบ่อทรายไปแล้วต่อไปกินน้ำบ่ออะไรต่อถูกต้องค่ะยอยักษ์เขียนดีๆนะตัวนี้นะมียักษ์ด้วยนะเอาละค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเด็กๆกินน้ำบ่อหินถูกต้องค่ะเก่งมากถูกต้องค่ะกินน้ำบ่อโศกแล้วก็อะไรเดี๋ยวครูไปดูนะคะกินน้ำบ่อทรายถูกต้องย้ายไปก็ย้ายมาคำว่าย้ายเขียนอย่างไรกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาต้องเขียนคำว่าย้ายอีกหนึ่งครั้งยออายอย้ายไม่โทย้ายครั้งนะคะถูกต้องค่ะต่อไปบ่อทรายไปแล้วนี่ไงลูกนี่ไงกินน้ำบ่ออะไรต่อทรายไปแล้วกินน้ำบ่ออะไรต่อโศกค่ะเดี๋ยวสักครู่นะลูกถูกต้องค่ะเอาละค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วสอโอกอโศกเจอไม่เอ่ยสอโอกอโศกสอโอกอโศกเจอไหมลูกสระโอหัวอยู่ด้านหลังนะคะ

0: นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ค่ะสามารถเก็บอุปกรณ์และเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดและเมื่อทำงานไปแล้วใครอยากรู้บ้างว่าที่ตัวเองเขียนไปถูกต้องไหมขอหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมาหน่อยนึงดวงโตโตเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยเขาบอกว่าอะไรนะบทเพลงร้องเล่นแม่งูเอ๋ยนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายก่อนเลยกินน้ำบ่อทรายแล้วก็ย้ายไปก็ย้ายมาเก่งมากต่อไปกินน้ำบ่อทรายไปแล้ว
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อโศ
0: กค่ะกินน้ำบ่อโศกแล้วก็อะไรต่อ
1: ไปก
0: ็
1: โยกมา
0: โยกไปก็โยกมาเก่งมากต่อไปบ่อทรายบ่อโศกไปแล้วบ่ออะไรอีกลูก
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่อบ่ออะไรนะบ่ออะไรนะกินน้ำบ่อหินค่ะแล้วก็บินไปก็บินมาสุดท้ายอะไรนะกินอะไรนะ
1: ก
0: ินหัวกินหางแล้วก็กินอะไรนะ
1: ก
0: ิน
1: กลางตลอดต
0: ัวใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยถ้าหากใครยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จนะคะลูกให้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วพรุ่งนี้สัญญาได้ไหมเอ่ยว่าจะนำมาส่งคุณครู
1: สัญญา
0: ใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ย
1: แม่ง
0: ูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยมาดูกันเลยแม่งูเอ๋ยเป็นบทร้องค่ะเป็นบทร้องเล่นประกอบการละเล่นอะไรนะงูกินหางนั่นเองซึ่งเป็นการละเล่นของไทยเป็นการละเล่นที่มีมานานแล้วนั่นเองใครคิดว่ากลับไปแล้วจะนำกลับไปเล่นที่บ้านมีไหมโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะหรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องหนี้ของเธอ1คืออะไรเอ่ยหนี้ของเธอคืออะไรนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่4ค่ะเรื่องหนี้ของเธอ1ซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกมากไหมเอ่ยสนุกมากแค่ไหนขอหัวใจให้ดูหน่อยโอ้โหเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสนุกไหมคะสนุกเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเป็นการละเล่นที่มีความสนุกแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่เก็ดแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงโน้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน้นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้ก็จะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะครอบครัวของฉันเราก็ได้ระบุชื่อสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าครอบครัวของเราการที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวเรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่มาที่ไปของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของลำดับเครือญาติกันค่ะซึ่งคำถามแรกนะคะที่ครูจะถามเด็กๆก็คือครอบครัวหมายถึงอะไร
1: คนที
0: ่
1: เราร
0: ักเดี๋ยวจะเดินไปถามกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นะคะหนูคิดว่าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ
2: คนที่เรารัก
0: คนที่เรารักเดี๋ยวจะเดินไปถามกลุ่มที่4หนูคิดว่าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ
2: คนที่เรารัก
0: คนที่เรารักเหมือนกันมีคำตอบอื่นไหมนะกลุ่ม3
3: คนที่เคยเอ็นคนที่เคยรัก
0: ใช่หรอคนที่เราเคยรักใช่ไหมคะมีใครตอบได้อีกนะขอฟังกลุ่มที่5กลุ่มที่5
4: คนที่เราเป็นเพื่อนกัน
0: คนที่เราเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนครอบครัวของเราเนี่ยเรากลับไปจากที่โรงเรียนของเราเรียนหนังสือเราเจอเพื่อนๆเจอคุณครูกลับไปบ้านเราเจอใครบ้างคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาคนเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆที่บ้านของเราดังนั้นเนี่ยครอบครัวจึงหมายถึงคนที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันที่ไหนนะที่บ้านของเรานั่นเองซึ่งครอบครัวเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบางบ้านอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวจำได้ไหมคะ
1: จ
0: ำได้เดี๋ยวนี้เราจะมาทบทวนกันด้วยนะคะและจำคำว่าครอบครัวขยายได้ไหมคะจำได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรกลุ่มไหนดีนะครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะ
2: จะได้ดูแลเราค่ะ
0: เพราะว่าจะได้ดูแลเรามีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่มที่1
2: เอาไว้ทำอาหารให้เรา
0: เอาไว้ทำอาหารให้เราเป็นคนที่คอยทำอาหารให้เราก็จะตอบคล้ายๆกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถูกต้องนะคะครอบครัวของเราเนี่ยครอบครัวเป็นคนที่คอยดูแลเราเป็นคนที่คอยหุงหาอาหารให้เรารับประทานรวมไปถึงเลี้ยงดูเราจนเราเติบโตมาหาเงินเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้จ่ายในจำวันส่งเราให้มาได้เรียนหนังสือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยคือบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนเหล่านี้เนี่ยก็จะคอยช่วยดูแลเราเลี้ยงเราให้เติบโตนั่นเองค่ะซึ่งจำได้ไหมคะคำว่าครอบครัวภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
1: family
0: ใช่แล้วค่ะ family นั่นเองแปลว่าครอบครัวนั่นเองค่ะจากในภาพนี้เนี่ยเราลองเดาสิคะว่าในครอบครัวนี้เนี่ยมีกี่คนเอ่ยมีกี่คนลองนับสิ7 คนมีใครบ้างมีใครบ้าง

0: นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะคนแรกที่คิดว่าเป็นใครเอ่ยคุณพ่อต่อไปล่ะคะคุณแม่ย่าอาจจะเป็นคุณย่าหรืออาจจะเป็นคุณยายต่อไปล่ะคะคุณปู่หรือว่าอาจจะเป็นคุณตาแล้วก็มีลูกๆใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวน้อยตัวเล็กใช่ไหมเด็กน้อยตัวเล็กนะคะจำได้ไหมคะว่าลักษณะครอบครัวแบบนี้เราเรียกว่าครอบครัวอะไรนะครอบครัวขยายนั่นเองเพราะว่ามีการอยู่ร่วมกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยเป็นครอบครัวขยายแต่ว่าการที่เราจะเรียกบุคคลคนหนึ่งว่าคนนี้เป็นคุณปู่คนนี้เป็นคุณย่าคนนี้เป็นคุณตาคนนี้เป็นคุณยายเราทราบได้อย่างไรคะว่าเราจะต้องเรียกว่าคนนี้เป็นคุณตานะคนนี้เป็นคุณยายนะรู้ได้อย่างไรคะอยู่บ้านเดียวกับเราแต่เด็กๆทราบไหมว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวทุกคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในวันนี้เรื่องของลำดับเครือญาติค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือข้อที่1ค่ะระบุสมาชิกของครอบครัวได้ข้อที่2เราจะสามารถเรียงลำดับเครือญาติของครอบครัวตนเองได้และในข้อที่3จะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายก่อนคำว่าเครือญาตินะคะจะหมายถึงชื่อตำแหน่งที่ใช้เรียกเพื่อบ่งบอกระดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูในภาพนี้เด็กๆเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยเห็นแล้วนะคะในภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่อะไรคะใครอ่านออกบ้างคุณตาคุณตาและคุณยายคุณตาเนี่ยจะแต่งงานกับคุณยายจากนั้นนะคะก็จะมีลูกคุณตากับคุณยายก็จะมีลูกมาเป็นใครแต่คุณนี้คือคุณพ่อนะคุณแม่ดังนั้นคุณแม่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับคุณตาและคุณยายโดยลำดับเครือญาติเนี่ยก็จะเป็นคุณตาจะเป็นคุณพ่อของคุณแม่และคุณยายจะเป็นคุณแม่ของใครนะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่หรอ
1: ค
0: ุ
1: ณแม
0: ่คุณยายจะเป็นคุณแม่ของคุณแม่เราอีกทีหนึ่งโดยคุณแม่เนี่ยเป็นลูกของคุณตาคุณยายและก็มีน้องชายเราจะเรียกน้องชายว่าอะไรคุณแม่จะเรียกน้องชายว่าอะไรคะเป็นคุณน้าของเรานั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะคุณตากับคุณยายแต่งงานกันจากนั้นคุณตากับคุณยายเนี่ยก็มีลูกเป็นคุณแม่ของเราและคุณแม่ก็มีน้องชายเราจะเรียกน้องชายของคุณแม่ว่าคุณน้าเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ครอบครัวของคุณแม่ก่อนคุณแม่ก็แต่งงานกับใครนะคุณพ่อแต่งงานกับคุณพ่อจากนั้นคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยก็จะมีลูกด้วยกัน3คนซึ่งในครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะแนะนำตัวเองว่าฉันซึ่งฉันเนี่ยเป็นลูกคนเล็กเลยเป็นน้องคนเล็กสุดดังนั้นคนที่เกิดก่อนเนี่ยจะเป็นใครคะ
1: พ
0: ี่เป็นพี่คนนี้เขาเป็นพี่อะไรเนี่ย
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: พี่ชายและมีพี่อะไรด้วย
1: พ
0: ี่สาวเก่งมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันเราจะเรียกว่าพี่หรือเรียกว่าน้องแต่ถ้าหากว่าในครอบครัวของคุณน้าครอบครัวของคุณน้านะคะคุณน้าผู้ชายแต่งงานกับคุณน้าผู้หญิงจากนั้นก็มีลูกด้วยกันสองคนเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยใช่หรอเรียกว่าอะไรเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะอีกครั้งนึงนะคะถ้าหากว่าคุณน้าหรือว่าญาติของเราเนี่ยมีลูกเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องซึ่งลูกพี่ลูกน้องเนี่ยจะหมายถึงคนที่เป็นลูกของคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแบบนี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ของเราแต่ในบ้านของเราใน

0: ชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็มักจะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าพี่หรือว่าน้องแต่ตามลำดับเครือญาตินะคะเราจะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในครอบครัวต่อไปมีความแตกต่างกันครอบครัวต่อไปค่ะเราเริ่มต้นที่ใครคะเริ่มต้นที่คุณปู่และคุณย่าเริ่มต้นที่คุณปู่และคุณย่านะคะคุณปู่และคุณย่าแต่งงานกันและมีลูกเป็นใครคะ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: เป็นคุณพ่อดังนั้นเนี่ยคุณปู่จึงเป็นพ่อของคุณพ่อนั่นเองงงไหมคะงงไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้เพื่อนคนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจพร้อมกันคุณปู่นะคะจะเป็นพ่อของคุณพ่อเราและคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นแม่ของคุณพ่อเรานั่นเองพอสองคนนี้แต่งงานกันก็จะมีลูกเป็นคุณพ่อและคุณพ่อก็มีน้องชายซึ่งเราจะเรียกน้องชายของคุณพ่อว่าคุณอานั่นเองเก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยก็จะมีน้องชายเราก็จะเรียกน้องชายของคุณพ่อว่าคุณอาจากนั้นค่ะครอบครัวคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยก็จะแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนครอบครัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นฉันเหมือนเดิมแล้วก็มีพี่2คนเป็นพี่อะไรบ้างนะ
1: พ
0: ี่ชายและก็พี่สาวแต่เรามาดูที่ครอบครัวของน้องชายคุณพ่อบ้างน้องชายคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะคะ
1: ค
0: ุณอาคุณอาผู้ชายจะแต่งงานกับคุณอาผู้หญิงจากนั้นก็มีลูกด้วยกัน2คนเราก็จะเรียกเหมือนเดิมเลยว่าอะไรคะลำดับเครือญาติลูกพี่ลูกน้องแบบนี้เป็นต้นเข้าใจหรือยังเอ่ย
1: เข้าใจ
0: แล้วเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในครอบครัวบางครอบครัวนะคะก็อาจจะมีคำเรียกลำดับเครือญาติที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างครอบครัวหนึ่งที่เขาจะมีคำเรียก2คนว่าอากงกับอาม่าบ้านเรามีอากงกับอาม่าหรือเปล่าคะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของครอบครัวต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่นี่เย็นนี้เราอยู่เล่นกับเธอไม่ได้นะ
3: ทำไมหรอ
2: ก็เย็นนี้เราต้องไปงานวันเกิดของอากง
3: ใครคืออากงหรอ
2: เอ้าเธอไม่มีอากงหรอ
3: ไม่มีนะเรามีแต่คุณปู่กับคุณย่า
2: แล้วทำไมเราไม่มีคุณปู่กับคุณย่านะ
3: เราก็สงสัยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปถามคุณครูกันดีกว่า
4: เด็กๆหลายคนนะคะก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าอากงและอาม่าคือใครกัน
5: อ้าวอากงและอาม่าของนักเรียนมาพอดีเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะอากงและอาม่า
6: สวัสดีค่ะคุณครู
7: มารับหลานๆครับคุณครู
4: เด็กๆปลายทางกำลังสงสัยเลยค่ะว่าอากงกับอาม่าคือใครอากงนะคะก็หมายถึงคุณปู่หรือว่าคุณตาซึ่งใช้เรียกกันในครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนค่ะ
5: ใช่แล้วล่ะค่ะเช่นกันนะคะอาม่านั่นก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าใช้กันในครอบครัวที่มีเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเช่นกันค่ะ
4: ตอนนี้เด็กๆปลายทางก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าอากงกับอาม่าคือใครเราก็ได้คำตอบกันไปแล้วค่ะ
5: แต่ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านของนักเรียนกันแล้วนะคะ
8: อาเล็กๆกลับบ้านได้แล้วอากงกับอาม่ามารับแล้ว
4: เด็กๆคะอากงกับอาม่ามารับแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้รับชมกันไปแล้วนะคะว่าตัวอย่างของครอบครัวที่เขามีอากงกับอาม่า
0: อากงกับอาม่าเป็นใครนะ

0: ากงคือใครคะคุณปู่หรือว่าคุณตาที่เรามักจะใช้เรียกกันในคนไทยที่มีเชื้อสายจีนนั่นเองค่ะในบ้านใครมีอากงบ้างยกมือหลายคนเลยนะคะก็มีอากงนะคะแล้วอาม่าล่ะคะอาม่าหมายถึงใครเอ่ยอาม่าคุณย่าหรือว่าคุณยายสำหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอาม่านั่นเองในใครมีอาม่าบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยบางคนก็มีเชื้อสายจีนแล้วก็เลยเรียกว่าอากงกับอาม่านั่นเองตอนนี้หายสงสัยหรือยัง
1: หาย
0: หายแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็ถ้ายังเป็นคนไทยไม่มีเชื้อสายจีนก็อาจจะใช้คำเรียกว่าคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าที่ครูเล็กเคยให้เด็กๆได้เปรียบเทียบไปว่าครอบครัวแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายแบบนี้เราเรียกว่าครอบครัวเหมือนกันหรือเปล่าคะเราก็เรียกว่าครอบครัวเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นถามว่านักเรียนคิดว่าทั้งสองครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: อายุ
0: ของใครเอ่ย
1: ของคุณพ่อกับคุณแม่
0: อายุของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เลี้ยงดูใช่ไหมคะครอบครัวแรกที่เราเห็นไปก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ที่มีอายุน้อยกว่าอีกครอบครัวนึงที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายเอ๊แล้วการเลี้ยงดูของทั้งสองครอบครัวเด็กๆคิดว่าแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันอย่างไรเอ่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: สีผม
0: อาจจะแตกต่างกันเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะชุดแต่ความจริงแล้วเนี่ยนอกจากอายุแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยการเลี้ยงดูนะคะก็อาจจะไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมีความใส่ใจมากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วนะคะการที่เราอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูให้เป็นเด็กดีได้เหมือนกันดังนั้นความรักและความอบอุ่นทั้งสองครอบครัวเนี่ยจึงจะไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าเราเชื่อฟังในคำสอนของผู้ที่คอยอบรมเลี้ยงดูเราหรือที่เราเรียกว่าผู้ปกครองนั่นเองนะคะแล้วถ้าครูเล็กถามว่าลักษณะครอบครัวแบบนี้เราเรียกว่าครอบครัวอะไรนะคะครอบครัวเดี่ยวซึ่งครอบครัวเดี่ยวเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกๆแต่ถ้าอีกหนึ่งภาพเราเรียกว่าครอบครัวอะไรคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วขยาย
0: ครอบครัวขยายทำไมถึงทราบว่าเป็นครอบครัวขยายคะเพราะว่ามีอะไรนะ
1: มีลูกเยอะ
0: มีหลายคนเท่าที่เราสังเกตเนี่ยจากครอบครัวเดี่ยวครอบครัวแรกเนี่ยไม่มีใครนะในครอบครัวเดี่ยวเนี่ยไม่มีใครอยู
1: ่
0: ไม่มีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยการที่เป็นครอบครัวขยายนะคะก็คือนอกจากมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกๆแล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลอื่นมาอาศัยรวมอยู่ด้วยเช่นอาจจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าพี่ป้าน้าอามาอาศัยรวมกันในบ้านเดียวกันไหนลองสอบถามสิคะว่าบ้านใครบ้างครอบครัวใครบ้างเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างยกมือค่ะโอ้โหนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะยกมือขึ้นตอบพร้อมกันเลยนะคะและบ้านใครบ้างคะที่เป็นครอบครัวขยายยกมือค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถแยกได้แล้วว่าครอบครัวเดี่ยวเป็นอย่างไรและครอบครัวขยายเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่านะคะซึ่งกติกาฟังให้ดีทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะคำชี้แจงของครูเล็กค่ะให้นักเรียนเลือกคำตอบโดยยกธงสีฟ้าในช่องคำตอบสีฟ้าหรือถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยยกธงสีแดงแสดงว่านักเรียนเลือกคำตอบในช่องสีแดงจากคำถามที่คุณครูเล็กจะขึ้นที่หน้าจอต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะทำการแจกธงก่อนนะคุณครูเล็กหวังว่า

0: โรงเรียนปลายทางนะคะน่าจะได้เตรียมธงหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกิจกรรมในวันนี้มาแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะแจกธงให้กับเด็กๆก่อนเลยใช่อ่ะเราก็จะแจกให้เพื่อน1คนเราจะได้กี่สีเอ่ย
1: ขอม
0: ั่งอุ๊ยโทษดูได้2สีนะคะอ่ะเบาก่อนเบาก่อนถ้าหากว่าใครถือธงเรียบร้อยแล้วนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงและหันมาทางหน้าจอได้เลยค่ะใครที่พร้อมแล้วพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วหันมาทางหน้าจอได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยยังมีเพื่อนคนไหนไม่พร้อมไหมมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะห้องปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงฟึบและตั้งใจฟังให้ดีกับคำถามข้อที่1ค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อคือใครตัวเลือกกอไก่ปู่ตัวเลือกขอไข่ตาใครพร้อมแล้วยกธงขึ้นมาค่ะโอ้โหให้เลือกแค่1สีเท่านั้นนะคะไม่มีใครเปลี่ยนใจแล้วนะและนักเรียนปลายทางนะคะยกธงเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: นะคะพ่อของพ่อคือใครคะคุณปู่สีฟ้านั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที
2: ่
0: ข้อที่2พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังข้อที่2ค่ะพี่สาวของแม่คือใครพี่สาวของแม่คือใครก็ไก่ลุงสีฟ้าคือลุงนะขอไข่สีแดงคือป้าเลือกได้แค่เพียงหนึ่งคำตอบนะคะได้แค่ธงเดียวนะคะพร้อมที่เฉลยหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะพี่สาวของแม่คือสีอะไร
2: ป
0: ้าสีสีแดงค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ตั้งใจฟังให้ดีข้อที่3น้องสาวของพ่อคือใครน้องสาวของพ่อคือใครกอไก่สีฟ้าน้าขอไข่สีแดงอาเลือกแค่คำตอบเดียวธงเดียวเท่านั้นนะคะเลือกแค่คำตอบเดียวธงเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรอฟังเฉลยให้ดีน้องสาวของพ่อคือสีอะไร
2: ส
0: ีอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงค่ะสีแดงคุณอานั่นเองคุณครูเล็กเนี่ยแอบเห็นว่าบางคนแอบเปลี่ยนคำตอบด้วยนะคะเปลี่ยนคำตอบตามหมายถึงทวดหมายถึงคุณแม่ของคุณยายหรืออาจจะเป็นคุณพ่อของคุณยายก็ได้แต่ถ้าคำว่าเทียดเนี่ยเทียดจะหมายถึงพ่อหรือว่าแม่ของทวดอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีอายุมากกว่าทวดนั่นเองบางบ้านอาจจะไม่มีเทียดอยู่แล้วนะคะก็จะมีคุณทวดในบ้านใครยังมีคุณทวดอยู่บ้างยกมือหลายบ้าน

านเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อสุดท้ายค่ะลูกของป้าคือใครลูกของป้าคือใครกอไก่สีฟ้านะคะพี่หรือว่าน้องขอไข่สีแดงลูกพี่ลูกน้องอะไรดีนะอะไรนะห้องของเรานะคะห้องเรียนของเราก็ยกธงมันที่เรียบร้อยแล้วไหนใครยังไม่ได้ยกธงบ้างมีไหมคะไม่มีนะคะห้องปลายทางก็หวังว่าจะยกธงเรียบร้อยแล้วนะคะเฉลยข้อสุดท้ายข้อที่5ลูกของป้าคือใครเฉลยสีอะไรสีแดงค่ะลูกพี่ลูกน้องเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะยังตอบไม่ถูกครบทุกข้อไม่เป็นไรเราสามารถค่อยๆปรับความเข้าใจเรื่องความดับเครือญาติได้ตอนนี้ให้เรานำธงเก็บใส่ตะกร้าของเราให้เรียบร้อยด้วยความสงบด้วยเบาเสียงเลยนะจ๊ะเก็บเลยค่ะเก็บเรียบร้อยยังมาเก็บได้แล้วจ้ะเรียบร้อยนายกลุ่ม1กลุ่ม2เรียบร้อยแล้วหรือยังคะกลุ่ม2ส่งให้คุณครูได้เลยค่ะเก่งมากเลยไหนใครตอบถูกครบทุกข้อเลยมีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองนะคะใครที่ยังตอบได้ไม่ครบทุกข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆว่าลำดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นอย่างไรเอาละค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้จะเป็นใบงานที่2เรื่องลำดับเครือญาตินะคะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนระบุลำดับเครือญาติให้กับสมาชิกในครอบครัวที่คุณครูกำหนดให้ซึ่งสมาชิกในครอบครัวในใบงานที่2ของทัวร์เล็กนะคะก็ได้กำหนดให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานที่2นี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งในใบงานที่2ของเรานี้นะคะสามารถดูควบคู่ไปกับใบความรู้ที่2เรื่องลำดับเครือญาติได้เลยนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้ได้ที่ www เดียวกันเลยนะคะในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่2เรื่องลำดับเครือญาติและศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้จากใบความรู้ที่2เรื่องลำดับเครือญาติค่ะและให้คุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่2เรื่องลำดับเครือญาตินะคะรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมคุณครูอะไรก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตอนนี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการวางลำดับเครือญาติของแต่ละคนนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดูเฉลยของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนอาจจะมีการเขียนที่แตกต่างกันซึ่งไม่ใช่ความผิดค่ะแต่ว่าอยากให้คุณครูนะคะดูว่านักเรียนสามารถเรียงลำดับเครือญาติได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะบทเรียนที่เราเรียนกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของลำดับเครือญาตินั่นเองซึ่งก็เป็นเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่ไหนนะที่บ้านของเรานั่นเองค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันโดยทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยบ่งบอกจากลำดับเครือญาติที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราก็ยังเรียนกันในเรื่องของครอบครัวอยู่เช่นเคยเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวใบงานที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกๆทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
9: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
10: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
11: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้น

0: สูตรเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ย่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
3: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
3: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้ๆๆๆๆๆ
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
3: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
3: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
3: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงล่ะ
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
3: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
1: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
3: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะ

0: ืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาจราจรและอื่นๆเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น
1: องรับสั่งมีกระแสรับสั่งทางเฝ้าว่าคนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมาหลัวหลมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะเมื่อเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: ก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างเป็นทางการภาพแปลกตาสำหรับคนไทยที่ไม่ค่อยได้พบเห็นคือภาพทหารในหน่วยงานประจำพระองค์ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลองหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
1: ผมอยากใช้คำว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีแบบว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทเจ้าก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอก
0: จากหน่วยราชการในพระองค์เริ่มขยายสู่ประชาชนมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพอาสากันเข้ามาทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายหมื่นกลายเป็นหลายล้านคนและกระจายตัวไปทั่วประเทศ
1: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
3: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
4: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: จากวันเริ่มต้นโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีประชาชนอาสาเข้าร่วมทำดีมากถึงกว่า8ล้านคนสิ่งงดงามที่เคยห่างหายไปเริ่มกลับคืนมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ไม่ก่อนฉะนั้นครับคนพิการก็อยู่กันจำนวนมากก็ไม่ได้ทำก็อยู่กันไม่เฉยๆเวลาผ่านไปก็น่าเบื่อมันอยู่เฉยๆว่างๆนะก็ได้เขียนจดหมายไปหาสมเด็จพระแม่เจ้าพระจีน่าด้วยพระองค์ของช่วยทรงครูมาช่วยสอนงานอะไรก็ดังที่พอจะทำได้
1: สำหรับวงฤกษ์งามแล้วคงไม่คาดฝันว่าจดหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไปตลอดกาลเมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งครูจากศาลแผนกย่านลิเผามาฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการพร้อมรับซื้อผลงานทั้งหมด
0: คงไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เพราะเป็นความสุขของคนยากคนจนที่ไหนอาศัยบารมีของพระองค์ท่านนะครับผม
1: ในมุมความรู้สึกของครูวงคงไม่แตกต่างไปจากวันชัยและเพื่อนสมาชิกทุกคน
2: เป็นอัมพาตช่วงท่อนล่างหลังหักแล้วท่อนล่างนี้ไม่รู้สึกครึ่งท้อแท้มันไอ้นั่นจิตใจมันไอ้นั่นห่อเหี่ยวมันไม่จะทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ก็นอนอยู่เตียงเฉยๆเป็นภาระเลยจะทำไงต่อคิดว่าไปข้างหน้าหางานไปฝึกอาชีพดูก่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่แล้วมาเจอครูวงก็เลยทดลองทำนี่ดูยานิพาวดู
1: ฝึกฝนและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดความชำนาญ
2: การทำยานิพาวมันถ้าเราทำละเอียดมันก็จะช้าแต่ยากก็ยากอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีหลายรูปแบบทุกทรงไอ้ทรงรีทรงเหลี่ยมทรงกลมก็จะเป็นระดับของมันการทำเหลี่ยมก็จะยากกว่าอันนี้อยู่ที่ว่าถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้แต่มันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญแต่ไม่งั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำยานิพาวอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนแถวทรงอะไรการสอนยานิพาวนี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตพอทำไปอย่างเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดแต่ต้องแนะนำเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำเมื่อทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคน

0: ริ่มต้นพร้อมกันที่นี
1: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพิ่มท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะจะภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมกับศิลปชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้การเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิฝูกอยู่ข้างนี้มันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีเงินจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
0: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเผามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2: ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไปก็ตื่นตันนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่ามีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดี
7: ครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบ

0: ออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ

0: ่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าบ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใส่ได้เป็นอย่างดี

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กของเตยเพราะเด็กของเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93 ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22มีนาคม2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2500

166เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งเพื่อนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16 วาหรือประมาณ32 เมตร

และมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับจทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันสนับสนุนให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสในองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.

ภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติเกรฟมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำร้อนอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้

ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเม
2: ฆ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่ขั้วมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี5-52ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมัน
3: ก็สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

ิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วย

0: แน่นอนว่าแพรในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่น้ําผมเนาะผมก็หมดเนาะมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a ir lejos.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

0: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
1: What's the matter?

0: แม้จะมีเครื่องไม้มือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเหลื่อยนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกระทรวงทางยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ระวังเตี๋ยขา
3: สมบูรณ์ไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นนั่นในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดียวนี่ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
4: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
5: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้า

แต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: เวิร์ควันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยแหละครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้ เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่
1: จ
2: ัง
1: เลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
1: งได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมีกรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: โอ้อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ
4: าย
1: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนๆขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: หีบได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
2: เอาประมาณนี้
0: จับดูดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ์
0: รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ
0: ้ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไอไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตยอ๋อ
0: เป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: โหถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบเลย
0: หยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลย

0: แค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
1: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แว่นนี่ก่อนไหมของฝาก
1: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
1: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หนู1ใบ1ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
2: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
2: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
2: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
2: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยดูโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่หนึ่งสองซ้ำขอรับสามแอคหนึ่งแอคสองแอคสามแอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
2: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
2: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
1: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
2: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับ
1: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
1: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
1: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
4: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถคือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
4: รถกระแทะ
0: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลยนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
4: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบสีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ่
1: ก็เหมือนกัน
0: คือกินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า

0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กพี่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บมายัง
1: แตก
0: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โ
1: อ้มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเนาะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดเนี่ยถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวนี่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดแรง
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำนะอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัด
0: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอาเอา

0: ูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยจังหวะน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกเลย
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบไหมกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อน เป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆเราต้องบอกว่าอายไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออๆคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ย กลิ่นเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่อัน
0: นี้

0: อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบเนี่ย
1: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยอ่ะแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไร
1: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alliance Local Alliance ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้ออันนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดดาวอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: อันนี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับ
3: ผม

0: เลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
0: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่จอนบ้าง
0: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
2: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
0: พลาสติกรวมครับ
1: พลาสติกรวม
2: ครับผม
1: เต็มแล้วกระป๋อง
0: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
0: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
2: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปตามกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
0: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
0: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
0: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
2: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ขยะเลย
0: อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
0: ับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
5: 100บาท
1: 100บาทเห็นไหม จากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็น

0: ขายได้ด้วย
1: ไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
2: ่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ละของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียว
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบลงหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
3: ค่ะก็พับข้างมาแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านพอเนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
4: ๆ
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลู

0: ฝัง
1: ปลูกฝัง
0: ความ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่าง
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: เราจอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน ะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้
1: ครับครับมันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ4มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างฮะ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: Subscribe
0: ที่ช่อง YouTube
3: Green Diary

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะเพนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหม
1: นะได
0: ้ค่ะขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะนี่เราจะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: น้ำงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวปลี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: ปวดเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกา าดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะมีการแพ็คผักก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
3: ่ค
2: ่
3: ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: ใช
2: ่โอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดี
2: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
0: หมของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้น

0: นะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวฟรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ

0: จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋อ
1: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
3: ทำเปลือย
4: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเต้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
5: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจั

0: จ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
2: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
2: ็
1: ด
2: ู
1: มูนจะจ้ะ
2: มันจะนัวเน
1: า
2: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
2: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
2: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
2: ถือจานเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้ะ
2: หนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้ะ
2: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
2: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
2: เลยผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียกนะเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
2: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
2: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
2: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
2: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
2: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
2: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลย
2: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: ต้มสุก
2: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
2: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
2: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะ

0: กินป่นไปย่างกับหอมดองก่อนป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีนะตาตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวกว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ไม่
0: เร
1: ียกส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้อง
0: ี้นะไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วงี
2: ้อมรินทร์ทีวี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ไทยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็สามารถประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำจามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ใน

ทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศาสตร์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนัก อุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งใส่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การปันธกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการปันธกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรณาการโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรณาการโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบรรณาการโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนั่นคือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบางละกำโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนบเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยวว่าเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ย

0: สิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกรรมโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกรรมโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุม 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดและสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการ

ฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศิลป์งามวรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

มีคนไปเคยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

บ่อนี้อยู่ข้างหลังกายซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีสดอนเต็มไปทางนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์ก

0: อ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เฉียนคือเรศแล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: But zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat er auch mit den Homburgern getan. Seine Söhne waren dabei. Es gab ein Festakt hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern. Honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
2: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดหอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดหอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดหอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสป่าที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
3: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks. Und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
2: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
0: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
2: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูร์กได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช 2453

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานร้อยปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้าง

0: ก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาทหอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาทหอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุกจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรดน้ำคันถวยและซุ้มคูหาจะลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่หน้าบันทั้ง3ด้าน
2: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese Teil Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft

0: Und ich glaube, sie zeigen auch jungen Leuten, wie wichtig es ist, andere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
1: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยลาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดฮอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึกร้อยปีเสด็จประพาสบาทฮอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดตลอดจนตัวอย่างโคลนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบพอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาดพอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad HomburgsUnd veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn-Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาดฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อร้อยปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่ขืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่ออะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
2: ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
2: ค่ะ
0: ตัวไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้ป่ะ
2: มันลบได
0: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งกว้างขวางนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยตรงประหยัดไหม
2: ประหย
0: ั
2: ด
0: นะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
2: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพวกท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่ออะไรมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
3: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างมากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดูแกดู
3: กินได้แน่เลย
0: แล้วก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: สุดมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อันนะอร่อย
1: อร่อยอ่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถเอาฝรั่งเนี่ยไปปลูกที่บ้านได้ไหมอ่ะ
3: เราว่าน่าจะปลูกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่า
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่าแล้วใหญ่เหลือมาพอด
3: ี
1: เลย
3: โอ้โหมาพอดีเลย
2: มาพอดีเลย
3: ไปนะไปเลยไปเลยไปเลยค่ะ
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกอันนี้บวบอันนี้บวบหอมอันนี้บวบหอมนะลูกนะนี่ถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงเนี้ยฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แก่
0: ใช่แ
1: บบนี้ใช่ไหม
0: ล
1: ู
0: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะว้าวนี่เหรอครับ
0: นี่ไฮไลท์เลยหนูเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเราต้องลากเดินมาดูว่ามันต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นมั้งลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: รสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหมอ
4: ร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรครับ
0: เกษตรผสมประสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
4: โอ้
0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
1: ไปด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: เลยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่มีไก่ไปปูแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ปูบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
5: ไปคร
0: ับ ไปมาล่ะลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะ
4: ครับ
0: ครับ
4: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับ
0: ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
1: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
5: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
1: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
0: เดี๋ยวเธอดังนี้เลยลูกนะเดี๋ยวตามลุงไปเลย
5: เดี๋ยวไปเดี๋ยว
0: มาเลยลูก
1: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: มีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกแล้วมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ย
1: ไก
0: ่ธรรมดาลูก
1: ไก่พันอะไรครับ

0: ามันจะต้องซักกี่วันถึงจะสามารถนำผสมพันธุ์กันได้แล้วก็จะต้องไว้นานสักเท่าไหร
1: ่คะไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลูก
0: ก็คือ
1: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
0: ไข่มา4-5ใบ

หมูบ้านลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมากินหมดลูก

0: จะดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เข้าครับ
2: อันชัน
0: แ
2: น่
0: เลยแอบไปเล่นมาแน่แน่แอบไปเล่นมาแน่แน่ครับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
2: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะนี่นะฮะลูกเราเก็บเลยเราเก็บเนี่ยเนี่ยลุงมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมดู
2: นะ
0: ผ
2: มกันไหมครับมันแค่ขึ้น
0: ใช่เนี่ยแล้วลูกเราเก็บด้วยเก็บเทตระก้านี่ลูกไหม
2: โอ้โหนี่ได้
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะฮะแชมพู
2: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไหมลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
1: ต้นมะม่วงหาง
2: มะม่วงหาง
0: โอ้โหครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหไปทำน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
1: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเงี้ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
1: ดีเลยใช่มั้ยครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะเราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่ม
1: มันโอเค
0: สีม่วงลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
1: ้สีม่วงลูกม่วงม่วงไอ้อย่างนี้อันหรอครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
1: กันหล่นมีแล้วโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงน้ำดำเลย
3: น้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโฮไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: หลานทั้งหลาย
2: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำยังไง
1: เก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็เรื่องอะไรต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
1: รู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้

0: ไม่ใช่น้ำตัวยางนี่ไงหลุดเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กระ
1: ล้างด้วยได้ไหมคะ
0: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างล้างเสร็จแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
1: เตรียม
0: ต
1: ั้งน้ำเลยนะครับ
0: ครับเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
2: แล้วก็
0: ทุบแค่แตกไม่ต้องตำ
3: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
0: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ละน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหดออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
3: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
1: เทเลย
0: เทเลยลูกมาผสมแล้วจึงชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเอาช้อนตักอย่างนี้นะคะ
3: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
3: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโหพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
0: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมนะใช่ไหมคะหอมมั้ยแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันน้ำชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเราเงางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสาร PO ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่นจากนั้นเราก็สามารถ

0: หอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลาตัวให้ไปเข้ากันสักห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งนะลูกนะ
0: น้องณัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอแคลกันใหญ่เลย
2: หกที่เจ็ดครับที่แปดที่เก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอกแคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98
4: 99
5: 100
1: หลังจากที่พี่เอกแคลกวนมันจะได้พี่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียงครับ
2: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
3: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
5: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
6: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
4: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
3: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
6: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
5: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
7: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้ง

นับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักร

0: าจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีและมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระคนละบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี
2: ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็คือ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ
3: ไม่ได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนเป็นข้าราชการนะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานค่ะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่10ปัจจุบันนะคะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นนะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะท่านเสด็จแล้วก็แล้วเพราะที่นี่ที่อย่างที่เนี่ยในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นตัวอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการหลานนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสริยยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็เพราะก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่า ปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุแบศิลาน
0: ะคะ
3: ที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะเคยจะเช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะ
2: มาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมี
0: พระราชดำรัส
2: ให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่แล้วโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลย
3: พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่สาธารณูปถัมภ์ในการดูแลนะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอยากนำเรียนว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพวกเนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะ
1: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอนเปาที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมา
4: แท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็เป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่ง ให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแลอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสตชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เราลบกับพม่า

ในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คริสตชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกระสันสั้นเซนไปแล้วก็พระสังฆราชนะก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยังกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่

0: จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวังนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ
1: ์พอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อกันกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึง
2: รัชกาลปัจจุบันก็ไป
1: รัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528
2: ค่ะ
1: นะครับในขณะที่ยังเป็นพระบรมสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระบรมสารีริกธาตุหรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาส
0: ส่วนมีตำแหน่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกนี้สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสันตะปาณบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะเป็นนิจฉลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยือนประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสัมปาก็ไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวคริสตชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
2: ้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจ
3: ศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดู

0: สมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จพระเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมงคลแห่งนี
2: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion
3: ค่ะ
2: มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
4: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
5: คือทางสมาคมฮินดูสมาร์ทจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญๆเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
6: ที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะนอกจากท่านเป็นพุทธมหากษัตริย์แล้วท่านยังเป็นองค์เอกาสาโลกทั้งหมดด้วยท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี
2: ้ We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents.You know, because this country has given me everything. We live here, who born here is our country. So we really thank our king who have taken care all this time. My father, even our parents had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
0: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนำม้าพันดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาบเร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจ จนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันและสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
3: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันธุ์ดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะแล้วช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับพาวรัตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมหรือแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันตรงจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกัน
7: พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้ซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
8: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับ แล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปและพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชโองการของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรับพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
9: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ควัตสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้งสี่พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนษาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโสกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสะเกดทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจะปานการถือน้ำพระพิพัสสัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสันเพชรและพระวิหารพระมงคลบุพ

ิตแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่ามิได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่โหราสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมนในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมรุทิศท้วนอัสดารายรอบเมรุเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุฎาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุขสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรำแดดกรำฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบฏปราโมทย์ด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสักยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสักยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสักยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราศนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณเทียนสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอาณาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชนมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์กาล

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ใจก็สารจักสันมั่งครับ
2: เรามาช่วยนี่ระยะทานนาก็พอกีพอใจจะใช้ระยะถวายไม่หลวงระยะมันเร็วนี่ช่วยแม่หลวยนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด

0: เมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
1: ผมไม่รู้ก็ทำตัวเองอยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

0: ล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศาสตร์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้น ต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ดิอยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในรุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำ

ที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันพอบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็น

0: พื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะฉะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดีที่เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเค้าชอบนะฮะเพราะว่าเค้าถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เค้าสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วคิดอารยะ
1: ว้าว
2: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
3: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
2: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
3: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคา

0: กบอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
1: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
0: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้ให้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่ขืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่ออะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
2: ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
2: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้ป่ะ
2: มันลบได
0: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์ไม่ทิ้งตรงกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยตรงประหยัดไหม
2: ประหย
0: ั
2: ด
0: เพราะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
2: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพวกท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกสิกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่างมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
3: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: นะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พิงหยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่กระดูกกระดู
3: กได้แน่เลย
0: แล้วก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
2: ถึงมาอันน
3: ี้อืมอร่อย
2: แล้วอย่างนี้เราสามารถเอาฝรั่งเลยไปปลูกที่บ้านได้ไหมอ่ะ
3: เราว่าน่าจะปลูกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่า
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่า
2: แล้วใหญ่เลยมาพอดีเลย
3: โอ้โหมาพอดีเลย
2: พอดี
3: เลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยค่ะ
4: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงราชการที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
1: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงเนี้ยฮะต้มตำอ่ะต้องใส่ลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แก่
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: โ
1: อ
3: ้แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไฮไลท์นี่หนูเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเขาต้องวางหลักลูกหลักเดินมาดูมันอยู่ต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: เขาชอบเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหม
4: อร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรอะคร
0: ับ เกษตรผสมประสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
4: โอ้
0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
3: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่นี่ไก่ไปแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
0: ไปเลยเอาล่ะลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
4: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวคร
0: ับ ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
3: แล้วมันจะมีออกซิเจนเหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
5: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้พาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
3: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลูกจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
0: เธอดังนี้เลยลูกนะตามลูกไปเลย
5: เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเ
0: อ็กมาเลยลูก
3: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: เรามีลูกมีไก่มีหมูให้ดูลูกเดี๋ยวมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ย
3: ไก
0: ่ธรรมดาลูก
3: ไก่พันอะไรครับ
0: รถไอแลนด์ลูก
1: มันจะต้องซักกี่วันถึงจะสามารถนำผสมพันธุ์กันได้แล้วก็จะต้องไว้นานสักเท่าไหร่คะ
0: ไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลูก
1: ก็คือ
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
3: ไข่ไข่มา 4-5 ใบ
0: บ้านนะลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมากินหมดลูก

0: ดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมนวดผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เปล่าครับ
0: กันชันแน่เลยแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะนี่ลูกเราเก็บเลยเราเก็บเนี่ยลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกแต่ง่ายดู
1: นะเอาผมกันไหมครับ
0: ใช่ใช่เนี่ยแล้วลูกเก็บเลยเก็บเศษตะกร้านี่ลูกมา
1: โอ้โหนี่ได้
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไว้ลูกเก็บใส่ไว้ครับ
2: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
3: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
4: ต้นมะม่วงห
1: ามะม่วงหาม
0: ะโอ้ครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
5: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
4: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสี
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
4: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะเราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าวลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่มหนุ
4: ่ม
0: สีม่วงลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
4: ้ลูกม่วงไอ้อย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
4: ตัวมีละโอ้ยอร่อยตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงตามเลย
2: อ้าวน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆ เก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไปไหนกันแล้วลูกๆหลานๆทั้งหลาย
1: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำ
2: เ
1: น
2: ี่ยเก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็ยังอะไรต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
2: รู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กัน
1: ขอล้างด้วยได้ไหม
2: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างล้างเสร็จแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
1: เอาน้ำเลยนะคร
2: ับ เทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
3: แล้วเราก
2: ็ทุบแค่แตกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
2: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ร้อนน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหดออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
1: เทเลย
2: เทเลยลูกมาผสมแล้วต้องชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักอย่างนี้นะคะ
0: หน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
2: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
2: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเราเงางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: าเราก็เพิ่มความหอมหวานให้กับเส้นผมด้วยการใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอ๋แคลร์กันใหญ่เลย
2: หกเจ็ดแปดเก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอ๋แคลร์อีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอ๋แคลร์กวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
3: ปลูกที่กินกินที่ปลูก

0: นูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
2: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
3: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
0: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
3: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
2: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
4: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้ะ
3: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้ะคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้

0: างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
2: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทั้งดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่าอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดไปละรู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจัง

0: เจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่
1: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
1: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
1: ือสมมติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
0: คนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน
0: ค่ะ
1: อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
0: ะ
1: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
0: ้
1: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
0: ะ
1: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
0: ์
1: แบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
1: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการ รับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
0: ะ
1: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
0: ะ
1: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
0: ผิดหวัง
1: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
0: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
1: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
0: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
1: ใช่
0: มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค่ะ
1: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
0: า
1: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
0: ใช
1: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบเนี้ยมันมีความคาดหวังสูง
0: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห์เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอุดมการณ์อ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
0: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
1: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
0: เหนื่อย
1: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
0: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่อย ย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคน

0: นาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่าโหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: คือ

0: ให้คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋ออย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่มั้ยอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่มั้ยคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานนะต้องสื่อสาร คนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับ

0: านมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงเนี้ยก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงเนี้ยเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนา
1: ะ
0: ยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมั่นใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอ่ะที่จะเป็นเขาอ่
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงาน

0: เราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได
1: ้มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาจะอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่ไปเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าถึงต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมขี้หวานซื้อมะพร้าวน้ําหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าทุกผู้ล่วงเพราะอีหยังทุกผู้ล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ๆเรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ร่อยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมี

ไปหน่วยเฮาปิดถิ่นสัก30เพราะมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไป

อันดับสองก็คือเขาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่อันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยอันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีแต่ท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัดนึงบ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: สีงามเลยออกกินน้อยหน่อยพี
1: ่เอาข้าวท่านแล้ว
0: ที่ปูไม่ดี
2: ใช้ที่อะไรทำไมไม่มีเอาไปด้วย
3: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของดี

0: กัดเพื่อนนะพบกานะความแตกต่างนี่ขันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขากล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอิหรี่บอเขาบอแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา

ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คำว่ามาลายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาใช้คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านอากรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองฮะที่เข้าไปเยี่ยมชมแกก็เหมือนเราจากที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนอะไรคือเลยเปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมาลีวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบนี้ผมก็แฮปปี้นะมันก็

0: ว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาหรือก็ดีนะให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
1: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไงครับ

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: วัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

ีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยนายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็ยังมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

0: บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วปลูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทางนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือฮูเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: Aber zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat er auch mit den Homburgern getan.Seine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คลึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
2: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดฮอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดฮอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้

0: ศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
1: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks.Und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
0: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
2: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
0: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์คณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูกได้เสด็จมาเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดฮอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Tjula Longkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานร้อยปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: หนึ่งของเมืองบาดฮัมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิจารณ์ทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน
2: Und die Aussage, wir als unabhängiger Staat, noch heute das Gewicht haben. Denn hier hat ganz gezielt der Königlichkeit zur Botschaft Berlin und dem Stadtmuseum und Stadtarchiv.
1: โอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
3: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับของถวายเป็นอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่านั้นเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรก

0: แต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุกจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่หน้าบันทั้ง3ด้าน
1: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุกนะครับทรงตรีมุกนี้ก็จะมีหน้ามุกที่ยื่นออกมาอยู่มุกหน้านะครับมุกหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นยิ่งขึ้น
1: Also diese drei Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es ist andere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

0: Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse.
1: แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลา100ปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดฮอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึก100ปีเสด็จประพาสบาดฮอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาดคอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad HomburgsUnd veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die

0: über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulla Longkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulla Longkorn Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
1: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาดฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวโอลินแอมสยามเทมเพิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อ100 ปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลาย10 คนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวโอลินแอมสยามเทมเพิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮอมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ของกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนน

0: เรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
1: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ
เท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับ

0: มีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt ก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่บึงมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับ ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงพระกษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปวงนินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไห้ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตอนนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรักษ์สมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าละมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้วท่านถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินไปยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: และตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
0: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นอะไรสิครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาสะเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ่อนในว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์

ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เวอร์วันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำลังพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: จั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: อันนี้นะครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ้ายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะทีนี้อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: ู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สี่เลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวอายปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนอาย
2: เอาประมาณนี
0: ้ก็ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20บาท
0: ลูกละ20บาท
2: โอ
0: ้ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยตายไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน่องนึงนะครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาล่ะครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
0: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1ใบ อภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรครับ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าที่แล้วมัน

0: คนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยดูโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
1: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
0: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
0: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
0: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
0: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
0: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนัน
0: รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
0: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถอะไรนะ
3: รถกระแทะ
1: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
4: ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลยนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่ะแถวคลองห้าหรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือย่าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ่
1: ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักเป็นมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บยัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้ไงไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเนาะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแล้วก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมาลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะ

0: เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทุบเบอร์เหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอายอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยตะหน้านี่อันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อน เป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไปนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยแต่นะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: หมูย่าง
0: เป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: ใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบยังไง
1: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง

0: นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเดี๋ยวลาลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
1: ที่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
0: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมคิดเดียว
3: นิดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองให้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดที่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะ
4: ครับ
1: ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
4: ครับถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
6: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: ล่อง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีกตรงน
0: ี้แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ปีกค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
3: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
3: อ
0: ันที่สำคัญผมว่าสิ่งนั้นคือมันปลูกฝังน้อง
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
2: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
2: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
2: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประส

0: จริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
0: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กลมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
1: ่
0: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: บอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
0: ่
1: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
0: ับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
1: อ
0: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด ครับโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟ

0: นะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ตาม
1: ก
2: ดไลค
1: ์ที่ช่อง YouTube
2: Green
1: Thailand เย
3: ้เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าวดีเอลทีวีไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแต่อะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย

0: าแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
0: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
2: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
2: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
1: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆที่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
6: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.

0: ไม่ต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ถุงพระราชทานถุงนี้เดินทางผ่านมือองคมนตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงมือราษฎรชาวไทยภูเขาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกคนในโครงการเป็นอย่างยิ่งทำให้หลายคนนึกถึงวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อ15ปีก่อน22มีนาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเยี่ยมราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกทรงปล่อยพันปลาและได้พระราชทานพระราชดำริแก่คณะทำงานโครงการว่าควรมีการเพาะเชื้อเห็ดและให้สามารถทำเชื้อเห็ดถุงได้เองเพื่อการขยายผลและลดต้นทุนเพื่อเป็นโอกาสแก่ราษฎรต่อไป
1: ขั้นตอนนี้ง่ายดูเหมือนง่าย
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เห็ดเป็นหนึ่งในพืชผลที่ราษฎรในโครงการช่วยกันเพาะไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจะมาอบรมเสริมความรู้ให้ทุกปีโรงเพาะเห็ดของโครงการจัดเป็นของส่วนกลางให้ราษฎรทุกคนช่วยกันดูแลหากมีผลผลิตมากเกินการบริโภคจึงค่อยนำไปจำหน่ายยังตลาดในเมืองเช่นเดียวกับบ่อเพาะพันปลาที่พระองค์ได้ทรงปล่อยพันปลาไว้เมื่อครั้งนั้นวันนี้ปรับปรุงให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนที่นำมาจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำมาให้ราษฎรในโครงการได้ช่วยกันเลี้ยงและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2544ที่ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากจนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ดินทำกินไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีความขยันและสมัครใจเข้าร่วมโครงการได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นแล้วมอบหน้าที่ให้ช่วยดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณใกล้เคียงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามแนวทางคนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

0: ยืน
1: มานี่พระองค์ท่านก็เบียร์ขึ้นที่ดีแล้วค่ะพระองค์ท่านเนี่ยขอพระราชินีบอกว่าบอกอย่างนี้นะลูกอ่ะไม่ต้องไปไหนนะว่ะพื้นที่ตัวนี้แม่ล่ามาเลยว่ะลูกก็จะดูป่าตัวเองว่ะไม่ต้องไปไหนว่ะ
2: ผลจากการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่นี้สามารถหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้ทำให้ราษฎรเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารให้คงความสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริทุกโครงการเพื่อประโยชน์กับราษฎรและประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
3: มีความปลื้มปิติยินดีมากที่พระองค์ทรงห่วงใยทางราษฎรในโครงการของเราอยู่ครับแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้างบนนี้ทางโครงการขอน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อที่จะมาปรับใช้กับโครงการและก็ราษฎรที่ร่วมในโครงการในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการให้สำเร็จลุล่วงให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันครับ
4: รู้สึกดีใจค่ะก็ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเนาะและพระเจ้าอยู่หัวมาตรงแทนก็ต่อไปก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตหาไม่ค่ะขอบคุณพ่อหลวงค่ะ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์ตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดเทียม

0: านะเขาขยะทางงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จากสารละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจากสารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความ

0: ไม่มีค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา
0: เมื่อกว่าโคทิศ

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000เฉพาะค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้ว

0: ด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
1: เช็คผลิตภัณฑ์ก่อนครับ
0: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข
2: ศิลปะ

0: พราะว่ามีเงินเก็บเงินพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะเอาท่าให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในเนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ200-300กว่าคนก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งไปป้าใช่ปะรับพระอุทามาที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่โง่นะคะหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียน

0: นะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมของเรานั้นมีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมเอ่ยต้นทางตอบได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะเจ้ากระรอกน้อยเราอยู่ในเรื่องราวของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่6แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะที่นักเรียนให้ที่คุณครูให้นักเรียนนะคะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับกระรอกน้อยอย่างไรคะ
1: สร้างบ้านให้กระรอก
0: สร้างบ้านให้กับเจ้ากระรอกน้อยทำไมเราต้องสร้างบ้านด้วยทำไมเราจึงต้องมาช่วยกันคิดที่จะสร้างบ้านให้กับเจ้ากระรอกน้อยคะเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยมีที่อยู่อาศัยไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยอาจจะตกมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นเราก็เลยมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้กับเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะทบทวนกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนะคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ได้ร่วมกันนะคะพูดคุยเพื่อวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะตามจินตนาการเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงจริงใช่ไหมคะเราออกแบบนะคะเพื่อที่จะคิดว่าเอ๊ะวิธีการนี้จะช่วยให้กระรอกน้อยมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เจ้ากระรอกน้อยเหมือนเดิมนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะตัวอย่างของสัตว์ในกิจกรรมนั้นก็คือเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่จะไปทำกิจกรรมมาทบทวนนะคะทบทวนวิธีการทำในข้อที่8นั้นเราทำไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็ทำข้อที่8ในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในข้อที่8นะคะนักเรียนทวนวิธีการทำในข้อที่8อีกครั้งนะคะในข้อที่8นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะต้องมีอะไรบ้างคะมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็มีอาหารครูนุ้ยพบพูดครบ5ข้อไหมคะ
1: ครบ
0: นะคะค่ะนั่นก็คือความรู้ที่เราได้เรียนมาและนำมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะหรือว่าเรานำมาเลี้ยงกระรอกน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็บันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกผลไปแล้วใช่ไหมเราบันทึกผลโดยวิธีการอะไรกันคะวิธีการจำได้ไหมเอ่ยเราบันทึกผลอย่างไรนะในใบงานเราบันทึกยังไงนะคะเขียนเขียนกับอะไรคะ
1: สมุด
0: ให้ทำอะไรนะวาดรูปหรือเปล่าวาดรูปนี่คะส่วนการนำเสนอนะคะยังไม่ใช่ในชั่วโมงนี้นะคะการนำเสนอนั้นจะเป็นในชั่วโมงครั้งถัดไปค่ะเอแล้วชั่วโมงนี้เราจะได้ทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะมาทบทวนการทำกิจกรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะในข้อที่1 นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลจากอะไรจำได้หรือยังใช้ข้อมูลจาก การวาดภาพเกี่ยวกับ

0: ของ
1: กระรอก
0: เจ้ากระรอกเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าความรู้ที่เราทำไมเรียนมานะคะเราใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการพูดคุยกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อมูลจากความรู้ที่เราเรียนมาที่เราได้ดูวิดีทัศน์จำได้ไหมคะดูวิดีทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสวนกับบริเวณบึงเพราะอะไรทำไมจึงมีสัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันในข้อที่2นะคะนักเรียนบันทึกวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการอย่างไรไหนลองดูคำตอบซินักเรียนลองอ่านสิคะในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกโดยวิธีการ
1: วาดภาพ
0: ไหนมีใครวาดภาพบ้างวาดทุกคนเลยนะคะและมีใครได้เขียนบ้างคะมีเขียนเพิ่มเติมบ้างไหมมีเขียนด้วยนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเป็นวาดภาพอย่างเดียวก็ได้หรือจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะในใบงานค่ะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้บันทึกผลไปแล้วต่อไปเราก็จะไปทำอะไรกันต่อดูเฉลยได้เลยค่ะทำอะไรคะ
1: นำ
0: เสนอผลการทำกิจกรรมแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมนำเสนอเพราะในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันดังนั้นในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมการนำเสนอกันนะคะค่ะโดยที่เราจะมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งในใบงานที่7ข้อที่4ที่นักเรียนได้บันทึกผลไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็มาเพิ่มเติมข้อมูลกันว่าเราจะเพิ่มอะไรลงไปบ้างนะคะหากในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วยังไม่เรียบร้อยนักเรียนก็สามารถที่จะมาทำเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงนี้นะคะรวมถึงการเตรียมตัวการนำเสนอให้นักเรียนนะคะแบ่งหน้าที่กันด้วยนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้แบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าใครจะได้ออกมานำเสนอและนักเรียนจะใช้อุปกรณ์มีวิธีการนำเสนออย่างไรนะคะเราจะมาเตรียมตัวกันค่ะทบทวนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะคะ 1. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการนะคะ 2. แบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการตามที่วางแผนไว้ดังนั้นในชั่วโมงนี้นอกจากจะตรวจสอบแล้วนักเรียนในกลุ่มจะต้องแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานการนำเสนออาจจะออกมานำเสนอทุกคนหรือไม่ทุกคนก็ได้นะคะแต่นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในกลุ่มเช่นการเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอการนำเสนอของนักเรียนอาจจะมีรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะใช้รูปวาดหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นการยกตัวอย่างเช่นของจริงนักเรียนอาจจะมีที่นอนนะคะหรืออาหารหรือที่อยู่อาศัยของกระรอกน้อยยกตัวอย่างสิ่งของมาในห้องเรียนก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะสร้างเป็นบัตรภาพถ้าหากว่าเราไม่มีของจริงใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไปวาดเพิ่มเติมเป็นบัตรภาพเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆเพื่อประกอบการนำเสนอของนักเรียนก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าจะมีรูปแบบการนำเสนออย่างไรและอย่าลืมนะคะการแบ่งหน้าที่กันคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จด้วยนะคะและระหว่างการทำงานถ้าหากพบว่าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรให้นักเรียนช่วยจดจำด้วยนะคะและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนั้นจะสังเกตนักเรียนนะคะแล้วก็ประเมินการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มโดยตรวจสอบนะคะว่าการเสนอความคิดและวิธีการแก้ปัญหานั้นมีการนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้ไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นะคะกิจกรรมนี้กันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและก็แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะมีการเพิ่มเติมอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเดินช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเปิดงานของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำงานนะคะหากนักเรียนปลายทางอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนะคะว่านักเรียนจะมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างไรกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกนะคะว่าหรือชี้ก็ได้นะคะว่านักเรียนมีข้อมูลตามนี้หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีการวาดรูปนะคะมีบ้านให้กับหรือว่ามีที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะมีอาหารให้กับเจ้ากระรอกน้อยหรือไม่คะในรูปภาพของนักเรียนและต้นทางมีไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนจัดนะคะที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยมีน้ำไหมคะ
1: ม
0: ีมีที่วางน้ำให้ใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนจัดให้มีที่หลบภัยด้วยไหมคะต้นทางมีไหมคะมีและปลายทางมีไหมคะมีเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในช่วงของข้อที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางวางสีลงนะคะนักเรียนเก็บสีได้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะนับ1ถึง10เก็บสีก่อนนะคะเก็บดินสอแต่ว่ายังไม่ต้องปิดใบงานนะเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างเดียวนะคะ1 2 3บนโต๊ะจะไม่มีอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ว่าเหลือใบงานไว้เปิดใบงานไว้นะคะ4 5 6ช่วยกันนับได้นะคะ7นับช้าช้านับช้าช้า8 10เป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบก่อนตรวจสอบกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ2ครั้งกลุ่ม3ปรบมือ4ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ6ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ5ครั้งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมกันต่อนะคะในช่วงของข้อที่2ครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการที่วางแผนไว้นะคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางพูดตามครูนุ้ยไหนยกมือซ้ายยกมือขวาหันหน้ามาตรงๆมองมาที่ชื่อมามองที่กิจกรรมกันก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะไม่ฟังตอนนี้นักเรียนจะไม่เข้าใจพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกลุ่ม3จะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนักเรียนพูดตามครูนุ้ยเลยค่ะข้อ2มากี่คนคะเนี่ยได้ยิน2คนเองไหนพูดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะข้อ2นักเรียนแต่ละกลุ่ม
1: แบ่งหน
0: ้
1: าที่
0: ในการนำเสน
1: อ
0: ผลการออกแบบ
1: วิธ
0: ี
1: การ

0: จินตนาการตามที่วางแผนไว
1: ้
0: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่อะไรคะ
2: ออกมานำเสน
0: ออ่ะไหนนักเรียนที่น่ารักเอามือจับหูเอามือแตะไหล่เอามือจับเอวเอวนะเอวนะเอวจับเอวอยู่จับเอวตอนนี้นักเรียนนะคะเอามือจับเอวอยู่ใช่ไหมคะห้ามเอาลงนะห้ามเอาลงนะแต่ว่าคุณนุ้ยจะเอาลงทีนี้ให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายตั้งใจฟังคุณครูนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการทำงานร่วมกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนยังไงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยของนักเรียนนักเรียนอาจจะแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่อยู่นักเรียนคนไหนในกลุ่มจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารนักเรียนคนไหนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่หลบภัยให้กับเจ้ากระรอกและนักเรียนคนไหนจะพูดในเรื่องของการให้น้ำหรือจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆกระรอกน้อยนะคะจะชอบปีนป่ายเป็นสัตว์ที่ชอบปีนป่ายใช่ไหมคะดังนั้นในที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะต้องมีนะขอนไม้หรือกิ่งไม้ที่ให้เจ้ากระรอกน้อยนะสามารถปีนป่ายได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนการว่าเราจะเล่านำเสนอวิธีการใดยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ครูนุ้ยบอกในต้นชั่วโมงนักเรียนอาจจะบอกว่าแค่วาดรูปอาจจะไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะไปวาดรูปเพิ่มเติมแล้วตัดเป็นชิ้นงานมาเป็นรูปอาหารหรือเป็นรูปที่อยู่ของกระรอกหรือจะเป็นรูปเจ้ากระรอกน้อยก็ได้นะคะออกมาเล่าให้กับเพื่อนฟังถ้ามีรูปภาพใครจะเป็นคนถือใครจะถืออะไรแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่านักเรียนจะแบ่งกันได้ไหมนะคะแบ่งหน้าที่ตามที่ตัวเองทำได้นะคะหรือที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของมีผ้าแบบไหนเราจะเอามาให้กระรอกนอนนะคะหรืออาหารแบบไหนจะเอามาให้เจ้ากระรอกน้อยกินนักเรียนสามารถนะคะนำสิ่งของยกตัวอย่างได้ในห้องเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนได้รับหน้าที่แล้วนะคะเราได้รับหน้าที่แล้วลองดูนะคะว่าเราสามารถทำได้ไหมและถ้าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นยังไงเพื่อให้งานกลุ่มของนักเรียนประสบความสำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะเข้าไปช่วยในกลุ่มนะคะว่านักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันได้หรือไม่ดังนั้นในชั่วโมงหน้านะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยนะคะค่ะนักเรียนต้นทางเข้าใจหรือยังคะนักเรียนปลายทางเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมค่ะ

0: หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมนะคะมาพูดคุยกันหลังการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะปิดหน้าใบงานของนักเรียนแล้วก็เก็บลงให้เรียบร้อยนะคะหากกลุ่ม 2เก็บเร็วๆหน่อยค่ะลูกกลุ่ม3เก็บก่อนกลุ่ม4และกลุ่ม5เก็บนะคะเก็บก่อนนักเรียนจะได้พร้อมที่จะมาตอบคำถามกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนักเรียนพอจะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้
0: และตกลงกันกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะแต่ก่อนจะตกลงกันได้มีการแย่งหน้าที่กันบ้างไหมคะมีไหมไม่มีบางกลุ่มอาจจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถตกลงกันได้นะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกันนิดหนึ่งเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะระหว่างทำกิจกรรมนะคะนักเรียนได้พบปัญหาอะไรหรือไม่และนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนขอตัวแทนบางคนในห้องเรียนดีกว่าค่ะนะคะปัญหาในกลุ่มนักเรียนมีปัญหากันไหมแล้วนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นไหมมีไหมคะในห้องนี้มีไหมคะลองบอกหน่อยมีได้นะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวครูหนูยกตัวอย่างเดี๋ยวช่วยกันตอบนะเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแบ่งหน้าที่กันพูดตามหัวข้อใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าหัวข้อซ้ำกับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารและสมาชิกในกลุ่มอีกคนก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการให้อาหารกับกระรอกน้อยเหมือนกันแต่ตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าอยากจะพูดเหมือนกันถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนแก้ปัญหานี้ยังไงคะเดี๋ยวให้ขอไมค์ให้น้องหน่อยค่ะน้องอัญชันลองบอกหน่อยค่ะถ้านักเรียนเจอปัญหานี้นักเรียนจะแก้ปัญหายังไงเพื่อนอยากพูดเหมือนกันเลย
2: ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งค่ะ
0: พูดอีกอย่างหนึ่งคือพูดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เราสามารถพูดหัวข้อเดียวกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้แต่ว่าเราก็แบ่งกันพูดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับอัญชันหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเราพบว่าเพื่อนนะคะอยากพูดเหมือนกันเราสามารถตกลงกันได้นะคะว่าเราจะพูดในเรื่องไหนที่ไม่ซ้ำกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกผลการทำกิจกรรมและเตรียมการนำเสนอได้หรือไม
1: ่
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหนลองยกตัวอย่างคุณนุ้ยมีเหตุการณ์อีกแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะมีการวาดรูปชิ้นงานใช่ไหมคะวาดเป็นบัตรภาพวาดเป็นบัตรภาพแต่ถ้าวาดหลายอย่างวาดครบหมดเลยในกลุ่มมีทั้งอาหารมีทั้งวาดที่อยู่มีทั้งวาดที่ให้น้ำมีทั้งวาดที่หลบภัยแล้วก็รวมถึงวาดนะคะตัวกระรอกแบบนี้นักเรียนจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยงานกลุ่มยังไงดีน้องไอดีคะน้องไอดีคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบัตรภาพในกลุ่มแต่ว่างานเยอะมากเลยนักเรียนจะมีวิธีการแบ่งหน้าที่หรือแก้ปัญหานั้นยังไงคะในลองบอกหน่อยในลองบีดลองบอกหน่อยค่ะนักเรียนจะแบ่งหน้าที่ยังไงคะ
3: ช่วยกันทำ
0: ช่วยกันทำช่วยกันยังไง
3: ช่วยวาดรูป
0: ช่วยกันวาดรูปแบ่งหัวข้อได้ไหมคะ
3: ได
0: ้แบ่งว่าใครจะเป็นคนวาดอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะก็จะได้กระจายหน้าที่กันไปและการนำเสนอของกลุ่มนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ยังไงคะ ลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะในกลุ่ม
3: คนหนึ่งพูดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อแต่ละกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
3: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันทุกหัวข้อไหมในกลุ่ม
3: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเอ๊ะตอนที่คุณนุ้ยไปตรวจสอบคุณนุ้ยให้แต่ละคนในกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันก็จะแบ่งหน้าที่กันไปเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันนะคะค่ะปรบมือให้กับน้องบีดด้วยค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็อาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถแบ่งหน้าที่ของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนมีวิธีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างไหนแต่ละกลุ่มมีวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนจะออกมาใช้รูปภาพยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนเลือกใช้รูปภาพอย่างเดียวมีไหมคะหลายคนเลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปภาพนะคะมือลงค่ะมีกลุ่มไหนเลือกนะคะนำสิ่งของมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในห้องเรียนมีบ้างไหมคะต้นทางไม่มีปลายทางมีไหมคะและมีกลุ่มไหนที่เลือกที่จะไปทำเป็นบัตรภาพมามีไหมคะมีไหมเอ่ยไหนใครคิดอยากจะมีบ้างสามารถทำได้นะใครอยากให้มีบ้างตอนนี้คิดได้นะอยากให้มีสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางอาจจะเลือกไม่เหมือนต้นทางก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการใช้ลีลาท่าทางประกอบการเล่าหรือว่าการนำเสนอนะคะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้าคุณครูนุ้ยหวังว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมานำเสนอนะคะผลการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมหรือการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการตามที่นักเรียนวางแผนกันไว้ได้นะคะค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมนี้นะคะเรามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะโดยเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์มาใช้ในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยได้นะคะและแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการได้อย่างมีเหตุผลเพราะว่านักเรียนทราบแล้วว่ากระรอกน้อยเนี่ยนะคะเขาอ่อนแอเขาก็เลยต้องการที่อยู่อาศัยและต้องการอาหารเพราะว่าถ้าเขาได้รับอาหารเขาก็จะทำไม
1: แข็
0: งแรงขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเขาก็จะทำไมคะ
1: ดีใจ
0: ก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆเช่นรูปภาพสิ่งของต่างๆนะคะที่นำมาใช้ในการประกอบการนำเสนอเพราะว่าในชั่วโมงหน้านักเรียนจะได้มานำเสนอกันแล้วฝากนักเรียนใช้เวลาว่างในการเตรียมพูดด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป็นหมู่บ้านกันนั้นไฟฟ้าน้ําประปาก็บ่มีครับกินน้ําบ่อน้ําสระไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์ผู้เพิ่นมาฝึกมาสอนที่แรกก็บ่มันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับจะที่แรกปั้นรูปหัวงัวหูควายครับเข้าถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้10,000ครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีศีลก็บ่ใช้นี่ใช้ศีลเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือน

0: กลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
1: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนอย่างไหนเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
0: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

0: ้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรียนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกร้องเพลงร้องเล่นบ้างเอ่ยมีไหมคะยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะหรือใครนำกลับไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างมีไหมโอ้โหหลายคนเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องหนี้ของเธอ1เอ๊ะคืออะไรเอ่ยหนี้ของเธอเอาละค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่ขอทบทวนเพลงร้องเล่นแม่งูเอ่ยได้ไหมใครยังจำได้บ้างเอ่ยหลายคนเลยถ้าหากใครกลับไปทบทวนแน่นอนเลยค่ะว่าจะจำได้จะอ่านได้นะคะขออ่านทบทวนกันก่อนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วครูจะคอยฟังเลยว่าเอ๊ะเสียงกลุ่ม